0: องค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับ พ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน พร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตานกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตานอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พา274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พา270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook PageThailand Chess Association งั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
12: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกคะ
15: ครับสวัสดีครับผม
14: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
15: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ ส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดวิชาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
14: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
15: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นเอจ้าเนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะฮะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับไปหรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้ AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะฮะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ก็บอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
14: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
15: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า masking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบ นะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
14: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
15: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกนะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งเลย
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
15: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI นะในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษฎ์พรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
17: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
16: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการ

0: อุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
1: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ถูกหลอกเข้ามาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทางด้านไซเบอร์รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
0: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
1: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายโขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
0: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
5: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้มันทำแบบเดิม

0: ลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่า physical product นั่นหมายถึงมันคืออะไรอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากและขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
1: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
0: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอล่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเล่นจัดการเรียนแบบที่สุดแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันกัน
1: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือฮักดีเอิร์ธณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
4: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
3: ด้านนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
5: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3: โค ครงการหักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลฉัตรพรหมารายงาน
6: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนากุท่านห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ จากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้กันเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทาง FM 95สวทจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ครับพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนครับผมนายจินวัฒน์มรดานะครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพบกับหัวหน้าณัชนันท์นะครับนายยานีนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองนะครับวันนี้สำนักกตจังหวัดลำพูนเราก็มีร่วมมาแลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือวันนี้เราเน้นไปที่เรื่องของพรรคการเมืองใช่ไหมครับหัวหน้าครับก็วันนี้เราจะร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นไหนบ้างครับหัวหน้าครับ
1: ก็ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแล้วนะคะในการเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศนะคะก็คือส.ส.ที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองนะคะว่ามีความเป็นมายังไงการจัดตั้งพรรคการเมืองบทบาทสำคัญของพรรคการเมืองมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นความรู้ทั่วไปที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไว้เพื่อจะได้ทราบในข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
0: ครับก็เราปฏิเราจะพูดถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งไปแล้วเนาะแล้วก็กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มบุคคลเนา
1: ะ
0: พิเศษอีกกลุ่มนึงก็คือพรรคการเมืองเนาะที่มีส่วนขับเคลื่อนนะครับกระบวนการจัดการเลือกตั้งด้วยนะครับ
1: คือที่ผ่านมาเราจะพูดแต่ในวิธีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของหัวใจหลักจริงๆที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งน่ะจะต้องมีอะไรเหมือนเราย้อนไทม์แมชชีนไปนะคะว่าการจะมีการเลือกตั้งได้อ่ะก็จะต้องมีองค์กรสำคัญนะคะที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการเมืองของไทยนะคะนั่นคือระบบของพรรคการเมืองค่ะ
0: ค
1: ่ะซึ่งพรรคการเมืองนะคะก็ทุกท่านนะคะก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเรานะคะมีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นจำนวนหลายพรรคนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะคะก็พรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะและถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบการเมืองไทยค่ะที่มุ่งเน้นการจัดสรรอำนาจนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะให้เป็นของปวงชนชาวไทยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสมดุลแห่งอำนาจนะคะและพรรคการเมืองก็ถือเป็นสถาบันทางการเมืองนะคะที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะตัวกลางและตัวแทนในการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนนะคะก็คือพรรคการเมืองเป็นตัวกลางนะคะในการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก
0: ็
1: ความเป็นมาของพรรคการเมืองนะคะก็จะกล่าวสั้นๆเนาะว่าอันนี้จะเป็นประวัติความเป็นมาเบื้องต้นนะคะทุกท่านพอจะทราบไหมว่าพรรคการเมืองเนี่ยถือกำเนิดมาเมื่อไหร่นะคะอันนี
0: ้เป็นความรู้ทั่วไป
1: เป็นความรู้เนาะ
0: แต่ว่าอาจจะลงลืมกันบ้างนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีไหนนะคะ
0: 2475
1: ใช่ค่ะ
0: 24มิถุนายนนะครับ2475
1: ก็พรรคการเมืองในประเทศไทยนะคะถือกำเนิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปีพุทธศักราช2475นะคะซึ่งพรรคการเมืองพรรคแรกที่จดทะเบียนหลังพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้นะคะคิดว่าเป็นพรรคอะไรคะ
0: น่าจะเป็นพรรคที่ยุบแล้วไหมครับคุณนะยุบหรือไม
1: ่ก็พรรคนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นพรรคที่มีอยู่แต่จริงๆแล้วนะคะอันนี้คือเป็นพรรคที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะตามกฎหมายพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนั่นก็คือพรรคเสรีมนังคศิลานะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่29กันยายน2498นะคะซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกนะคะของไทยที่มีกฎหมายรับรองนะคะในก่อตั้งโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งพรรคนี้จะเป็นพรรคที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในลำดับที่1ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนาะที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพรรคที่ก่อตั้งมาก่อนเนาะเป็นพรรคที่ก่อตั้งมาก่อนก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นพรรคที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคหลังจากที่มีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองเป็นลำดับที่2นะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นพรรคที่จดทะเบียนเป็นพรรคที่2นะคะหลังจากพรรคมนังคศิลานะคะในตรงนี้ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะคะว่าก็พ พรรคไหนมีมาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มมายังไงก็เนื้อหาก็จะมีค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าจะเป็นความรู้ที่สกัดมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังกันง่ายๆนะเบื้องต้นเป็นข้อมูลนะคะซึ่งพรรคการเมืองเนี่ยก็ถ้าตามรัฐธรรมนูญนะคะก็ถือเป็นกลุ่มบุคคลเนาะเป็นกลุ่มตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยพรรคการเมืองได้กำหนดความหมายของพรรคการเมืองซึ่งหมายถึงคณะบุคคลที่รวมตัวจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะฉบับนี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะโดยกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่ในการรับจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองและมีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นะคะทั้งนี้ภายใต้การกำกับและควบคุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะก็คือความหมายง่ายก็คือพรรคการเมืองก็ถ้าตามกฎหมายอ่ะก็จะหมายถึงคณะบุคคลนะคะที่มีการรวมตัวกันนะคะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองจัดรวมตัวกันยังไม่พอจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็คือกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนี่แหละค่ะใครเป็นคนจัดตั้งนะคะจดทะเบียนรับจดทะเบียนก็คือนายทะเบียนพรรคการเมืองนะคะนายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกำกับดูแลโดยนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั่นเองนะคะซึ่งพรรคการเมืองสรุปองค์ประกอบสำคัญของพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองจะต้องเกิดจากกลุ่มหรือคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรซึ่งเป็นการรวมกันโดยสมัครใจและมีการจัดระบบระเบียบรวมทั้งการจัดการอย่างชัดเจนนะคะก็คือการจัดตั้งเนี่ยจะต้องโดยสมัครใจด้วยนะคะตามกฎหมายนะคะก็จะตั้งโดยกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่รวมกันนะคะก็ถ้าตามกฎหมายก็จำนวนไม่น้อยกว่า500คนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนบุคคลนะคะที่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้นะคะก็ไม่น้อยกว่า500คนนะคะหรือ500คน501คนเป็นต้นไปก็ได้นะคะก็ตรงนี้นะคะโดยในการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นก็ต้องมีคนแล้วก็ต้องมีเงินเนาะมีทุนประเดิมนะคะถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็กำหนดให้มีทุนประเดิมนะคะ1ล้านบาทนะคะโดยผู้ร่วมจัดตั้งร่วมทุนได้นะคะคนละไม่น้อยกว่า 1,000 ถึง 50,000 บาทนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะจ่ายคนเดียว1ล้านนี้ไม่ได้นะคะต้องร่วมแชร์กันเนาะได้คนละ 1,000 ไม่น้อยกว่า 1,000 ถึง 50,000 บาทนะคะอันนี้กฎหมายกำหนดเลยนะคะ2นะคะพรรคการเมืองจะต้องมีอุดมการณ์หรือหลักการที่เกิดจากทัศนะที่สอดคล้องต้องกันและให้ความสำคัญกับประโยชน์สาธารณะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะนะคะในส่วนของข้อนี้ก็ต้องนอกจากมีอุดมการณ์ร่วมกันแล้วนะคะหลักการน่ะต้องเป็นการทำประโยชน์เพื่อที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะต้องเป็นประโยชน์ที่ของส่วนรวมนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะพรรคการเมืองจะต้องมีอุดมการณ์หลักการนะคะที่เกิดจากทัศนคติซึ่งสอดคล้องกันนะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้สำคัญเลยอีกข้อนึงนะคะพรรคจะต้องดำเนินการสรรหาผู้แทนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเนื่องจากว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องประกอบด้วยสมาชิกนะคะที่ต้องทำงานด้านการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะดังนั้นวัตถุประสงค์หลักก็ต้องมีการสรรหาตัวแทนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเราถ้าเป็นภาษาที่เราเคยได้ยินตามสื่อนะคะก็การทำ primary vote นะคะก็คือค้นหาเฟ้นหาตัวแทนนะคะในการร่วมลงสมัครส.ส.นะคะหรือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนตรงนี้ที่เราจะเห็นนี่คือความสำคัญของพรรคการเมืองนะคะที่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญนะคะนอกจากนี้นะคะจัดตั้งพรรคแล้วนะคะก็ต้องมีความปรารถนามุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาลนะคะก็คือพรรคการเมืองทุกพรรคย่อมต้องการคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนให้ได้มากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเพื่อให้มีอำนาจในการผลักดันนโยบายและบริหารประเทศตามอุดมการณ์ของพรรคการเมืองนอกจากพรรคจะจัดหาผู้แทนแล้วก็ต้องมีความปรารถนาที่จะมุ่งหวังในการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีส่วนร่วมในการในรัฐบาลนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องว่าจะต้องได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกหรือตั้งเป็นครม.แบบทุก ทุกครม.ทุกรัฐมนตรีนะคะอาจจะเป็นผู้นำทางฝ่ายค้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ข้อนี้ก็เหมือนกับว่าพรรคจะอันนี้จะต้องมีการทำกิจกรรมเนาะที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายและการในการบริหารประเทศนะคะซึ่งเป็นองค์กรสำคัญนะคะก็ทางพรรคการเมืองเนี่ยถ้าความองค์ประกอบที่หลักๆ ก็มีประมาณนี้เนาะส่วนความสำคัญของพรรคการเมืองเนี่ยก็จะสรุปได้นะคะพรรคการเมืองมีความสำคัญยังไงก็มีหลักๆสำคัญใหญ่ๆก็คือ3ประการนะคะ1พรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์หรือหลักการเกี่ยวกับการปกครองร่วมกันบางประการนะคะ2พรรคการเมืองต้องมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ประจำและมีระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการที่ชัดเจน3พรรคการเมืองต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลด้วยการสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนนะคะอันนี้ลักษณะที่สำคัญนะคะรวมถึงนะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะพรรคการเมืองในเรื่องของการดำเนินงานนะคะที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการตอบสนองผลประโยชน์พรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองต้องทำหน้าที่ตอบสนองผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนในฐานะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความต้องการหรือข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนนะคะและเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการมีพรรคการเมืองจะทำให้มีการช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐมากขึ้นข้อนี้ง่ายๆก็คือพรรคเป็นสื่อกลางนะคะในการสะท้อนปัญหาหรืออะไรต่างๆนะคะที่พรรคจะต้องไปดำเนินการติดต่อสื่อสารในฐานะที่อาจจะเป็นรัฐบาลนะคะหรือผู้นำฝ่ายค้านนี่ก็คือพรรคต้องเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางยังไม่พอนะคะก็ต้องเป็นคนรวบรวมความต้องการของประชาชนด้วยในส่วนนี้สำคัญนะคะก็พรรคการเมืองก็ต้องมีความทำหน้าที่รวบรวมความต้องการของประชาชนจากการที่พรรคการเมืองอยู่ในฐานะตัวแทนของประชาชนได้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นนะคะพรรคการเมืองจะมีความสำคัญในแง่ของการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนข้อนี้ง่ายก็คือเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนั่นเองนะคะรวบรวมนะคะ3นะคะต้องเป็นสื่อความต้องการนะคะเป็นสื่อกลางนะคะสื่อความต้องการของประชาชนพรรคการเมืองจะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อความต้องการของประชาชนไปให้รัฐบาลนะคะเพื่อกำหนดนโยบายการเลือกสรรความต้องการที่หลากหลายของประชาชนแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายหลักนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะในการกำหนดนโยบายนะคะแต่ส่วนพรรคการเมืองที่ไม่ได้จะตั้งเป็นรัฐบาลนะคะก็อาจจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองที่มีอำนาจก็คือฝ่ายค้านนะคะพรรคที่เป็นฝ่ายค้านนั่นแหละค่ะก็ทำหน้าที่เป็นการเราจะเห็นในสภาเนาะทำในประชุมสภาที่เราก็ตรวจสอบนะคะในการอภิปรายต่างๆนะคะตรวจสอบการทำงานของพรรคที่ทำหน้าที่บริหารประเทศในณเวลานั้นๆ นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของพรรคการเมืองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็อันนี้บทบาทหน้าที่นะคะบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองถามว่ามีพรรคการเมืองแล้วพรรคทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะก็หลักๆสำคัญนะคะพรรคการเมืองเนี่ยประการแรกนะคะพรรคการเมืองจะต้องทำหน้าที่นะคะให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนนี่จะอยู่ในกฎหมายเลยเนาะเป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองว่าพรรคต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะลำดับแรกคือให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนนะคะตามแนวทางของพรรคการเมืองนะคะโดยมีความเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้ดีที่สุดนะคะประการที่2นะคะบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและการคัดสรรตัวแทนของพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยการสรรหาการหาสมาชิกเนาะมีพรรคแล้วนะจะต้องมีตัวบุคคลนะคะว่าต้องมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อที่จะได้ดำเนินได้พรรคจะได้สมบูรณ์ดำเนินนโยบายต่างๆของพรรคได้นะคะและที่สำคัญสมาชิกนะคะจะเป็นผู้ร่วมคัดสรรนะคะตัวแทนของพรรคเพื่อเป็นผู้นำของประเทศนะคะหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญต่างๆต่อไปที่เราเห็นก็คือที่สมาชิกเวลาประชุมสมาชิกพรรคในเรื่อง primary voteการประชุมพันธมิตรโหวตก็ต้องมีสมาชิกพรรคนะคะร่วมโหวตว่าจะส่งใครไปเป็นตัวแทนของพรรคในการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกนะคะที่เราเห็นเป็นต้นนะคะอันนี้พรรคก็ต้องมีบทบาทในตรงนี้นะคะอันดับที่3นะคะบทบาทหน้าที่ในการระดมสรรพกำลังทางการเมืองนะคะคือรวบรวมพลังประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งให้มาสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลหรือ ข้าไปทำหน้าที่ตัวแทนผลเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในสภานะคะก็คือก็ระดมคนก็คือสมาชิกนี่แหละค่ะให้มีกิจกรรมเนาะส่วนร่วมทางการเมืองแต่กิจกรรมหรือการสนับสนุนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโดยความสงบเรียบร้อยด้วยอันนี้มันก็จะมีข้อกฎหมายที่ลึกลงไปอีกแต่พรรคจะต้องเป็นศูนย์กลางในการระดมกลุ่มบุคคลนะคะเพื่อเสริมกำลังทางด้านการเมืองในด้านต่างๆนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะพรรคประการที่4นะคะบทบาทและหน้าที่ในการประสานประโยชน์อันเกิดจากความขัดแย้งเพื่อ นำไปสู่การตกลงตามวิถีทางของประชาธิปไตยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการระดมกลุ่มบุคคลหรือมีบทบาทในการประสานในเรื่องต่างๆนะคะโดยถ้ามีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยพรรคก็อาจจะเป็นสื่อกลางในการประสานให้มีการกลุ่มบุคคลหรือสมาชิกพรรคหรืออะไรให้เป็นตัวแทนในการพูดคุยกันนะคะในเรื่องให้เกิดลดความขัดแย้งนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะในเรื่องนั้นๆ นะคะประการที่5นะคะบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางทางพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองนะคะก็คือปัญหาทางการเมืองและความต้องการของสมาชิกพรรคการเมืองนะคะประชาของหรือประชาชนเนี่ยที่จะได้รับแก้ไขหรือทำให้เกิดผลสำเร็จได้นะคะพรรคเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางด้วยเป็นเซ็นเตอร์ในการรับเรื่องราวร้องทุกการรับฟังข้อมูลต่างๆนะคะจากสมาชิกพรรคและประชาชนนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของพรรคนะคะทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องเพื่อหาทางช่วยเหลือควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองนะคะอันนี้ก็สามารถรวบรวมเนาะคือพรรคไหนที่มีสาขามีตัวแทนในแต่ละจังหวัดเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายหรือผลักดันนโยบายต่างๆขึ้นสู่ไปสู่ของไปนำเสนอต่อผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศต่อไปนะคะในส่วนตรงนี้ประการที่6อันนี้ก็เป็นในฐานะกรณีนี้เป็นฐานะบทบาทหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะคะหรือผู้ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะในระบบรัฐสภาก็เป็นบทบาทของพรรคการเมืองในเรื่องการเป็นในฐานะของฝ่ายค้านในการนอกจากเราจะนำเสนอนโยบายอะไรต่างๆแล้วนะคะรวบรวมข้อมูลจากประชาชนว่าประชาชนมีความต้องการอะไรพรรคการเมืองก็ต้องทำหน้าที่หากพรรคไหนนะคะที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักในการคานอำนาจเนาะในการทั้งด้านบริหารในระบบรัฐสภานะคะอันดับที่7นะคะบทบาทหน้าที่ในการสร้างผู้นำทางการเมืองนะคะตรงนี้ก็คือแต่ละพรรคเนี่ยก็ต้องดำเนินการพัฒนาสรรหาบุคคลนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะเป็นผู้นำทางการเมืองนะคะเป็นในการสร้างผู้นำทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะก็เจ้าที่หัวหน้านชนันได้พูดมาก็คือข้อห้ามมีเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญนะครับในการพัฒนาประชาธิปไตยเนาะของประเทศเราด้วยเนาะเพราะว่าเสมือนเป็นตัวกลางเนาะระหว่างประชาชนแล้วก็กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยเนาะให้เห็นผลในระดับพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับหัวหน้าแล้วก็ในภาพรวมของประเทศด้วยนะครับแล้วเราความรู้ไปบางส่วนของพรรคการเมืองแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ครับหัวหน้าครับก็เดี๋ยวพักรับฟังบทเพลงเฉพาะจากทางสถานีนะครับสวร.นะครับเอฟลำพูนเนาะ FM 95ครับเรากลับมาพบกันครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกร.จังหวัดลำพูนครับในช่วงที่2ครับ

0: ครับสวัสดีครับคุณ
1: ค
0: ผู
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ชมคุณผู้ฟังทาง FM 95สวทจังหวัดลำพูนนะครับพบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงที่2นะครับนะช่วงแรกเราก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าพรรคการเมืองนะครับมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับต่อกระบวนการประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ต่อประชาชนด้วยนะครับครับช่วงที่2นี้เรามาต่อในความรู้ต่อไปของกระบวนการของพรรคการเมืองนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงแรกเราได้ทรา
0: คร
1: บ
0: ับ
1: ถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองนะค
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: แล้วก็ความสําคัญของพรรคการเมืองนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับกรณีที่มีการจัดตั้งพรรคแล้วเนี่ยพรรค
0: ค
1: จ
0: ระ ับ
1: ต้องดําเนินกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตามกฎหมายนะคะซึ่งตามกฎหมายที่สําคัญนะคะพรรคการดําเนินกิจกรรมต่างๆก็จะมีในกฎหมายหลักสําคัญก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560นะคะมาตรา23อันนี้กำหนดไว้เลยนะคะว่าเมื่อพรรคการเมืองได้จัดตั้งขึ้นแล้วนะคะได้กำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะอย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะคะดังต่อไปนี้นะคะกิจกรรมที่1นะคะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะและความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคเลยนะคะที่จะต้องดําเนินกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะรวมถึงบทบาทสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้เราก็จะเห็นนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นที่เราเห็นนะก็คือตอนนี้เนาะมีวิชาพลเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นการกำหนดในเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยนะคะอันดับที่2นะคะกิจกรรมที่2ที่ทำได้นะคะก็คือร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันอันนี้อ่านตามข้อกฎหมายเลยเนาะก็พูดสั้นๆง่ายๆเนาะก็ต้องมีส่วนร่วมกับประชาชนนะคะในการหาแนวทางต่างๆในการพัฒนาประเทศนะคะแต่ทางนี้ก็ต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุด้านจิตใจนะคะและความเป็นอยู่ด้วย3อย่างนี้ต้องสมดุลกันจะพัฒนาด้านวัตถุอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะจะต้องควบคู่กันไปนะคะทั้ง3อย่างวัตถุจิตใจแล้วก็ความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะของประชาชนประกอบกันนะคะข้อที่3นะคะกิจกรรมที่สามารถทำได้นะคะก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตลอดการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผลอันนี้ส่งเสริมกิจกรรมของประชาชนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรวมถึงการดำเนินงานขององค์กรอิสระนะคะอันดับที่4นะคะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนนะคะก็คือนี้ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนให้มีความรู้รักสามัคคีปองดองกันนะคะแล้วก็ยอมรับความเห็นต่างเนาะในนี้คือหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็แก้ปัญหาทางการเมืองต่างด้วยสันติวิธีนะคะอันดับที่5นะคะกิจกรรมที่สามารถทำได้ก็กิจกรรมอื่นใดอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนนะคะทางนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อเปิดกว้างนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีแค่4ข้อนะคะแต่ถ้าพรรคการเมืองไหนเห็นว่ามีกิจกรรมไหนนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบการปกครองนะคะของเรานะคะก็สามารถเสนอกิจกรรมนะคะที่ท่านจะทำนะคะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะให้ความเห็นชอบในการกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองได้นะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญใหญ่ๆนะคะในการกำหนดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่สามารถกระทำได้นะคะตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคละนะคะก็ทราบกันว่าพรรคมีความสำคัญยังไงบทบาทหน้าที่นะคะแต่อันนี้ก็จะลงลึกเข้าไปใกล้กว่าเราใกล้กว่าเดิมเนาะว่า พรรคการเมืองเนี่ยท่านแต่ละจังหวัดเนี่ยมีตัวแทนไหมนะมีสาขาไหมอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะเห็นในรูปแบบพรรคใหญ่ๆเนาะตามข่าวตามสื่อพรรคใหญ่ซึ่งเป็นอยู่ที่กรุงเทพเนาะอยู่ที่เมืองหลวงเป็นหลักนะคะแต่กรณีนี้นะคะก็พรรคใหญ่ก็จะมีทั้งสาขามีตัวแทนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยย่อยลงมาของพรรคนะคะก็เป็นการกระจายการดำเนินงานของพรรคนะคะผ่านตัวแทนผ่านสาขานะคะเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยพรรคการเมืองจะบุคคลไหนหรือหน่วยงานไหนนะคะหน่วยนิติบุคคลใดนะคะที่สามารถดำเนินกิจกรรมแทนพรรคการเมืองหลักใหญ่ได้นะคะก็ถ้าพรรคการเมืองที่เราเห็นนะคะก็จะมีนะคะอยู่2อย่างเนาะ1ก็คือสาขาพรรคการเมืองนะคะ2ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะคะตัวแทนพรรคเนี่ยแต่ละจังหวัดมันก็จะลึกเข้าไปนะคะก็กระจายกันได้ทั่วประเทศนะคะก็ถ้าเป็นสาขานี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะเราก็จะมาพูดถึงอันดับแรกเนาะสาขาพรรคการเมืองนะคะเป็นสาขาพรรคการเมืองนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพรรคการเมืองนะคะที่ตั้งขึ้นในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งนะคะเพื่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าวในข้อนี้เนาะสาขาพรรคการเมืองนี่ก็คือจะเป็นสาขาใหญ่เนาะอาจจะมีในทั้งในจังหวัดและมีในทั้งเขตนะคะหรือมีเป็นภาคก็ได้นะคะก็พรรคการเมืององค์ประกอบของสาขาพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองต้องดำเนินการกรณีที่พรรคการเมืองได้จัดตั้งแล้วนะคะพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละ1สาขาตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดพุทธศักราช2560ภายใน1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะอันนี้ภายใน1ปีที่พรรคไปจดทะเบียนแล้วนะคะพรรคจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ1สาขาเนาะก็อันนี้ก็คือจะใหญ่ตามแต่ละภูมิภาคนะคะโดยสาขาพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ1มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจะเป็นเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัดก็ได้นะคะตามที่กำหนดในข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะ2ต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตั้งแต่500คนขึ้นไปนะคะ3ต้องมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามจำนวนและตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมืองซึ่งต้องมีอย่างน้อย7คนเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งสาขานะคะซึ่งความสำคัญของสาขาเนี่ยองค์ประกอบของพรรคการเมืองของสาขาพรรคนะคะสาขาพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพรรคการเมืองในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งเพื่อให้พรรคการเมืองยังคงดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมืองซึ่งในแต่ละภาคอย่างน้อยต้องมีสาขาพรรคการเมืองภาคละ1สาขาอันนี้กฎหมายจะมีกำหนดด้วยเนาะถ้ามีไม่ครบเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้พรรคสิ้นสภาพได้หรือสิ้นสุดได้นะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีศูนย์กลางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในจังหวัดหรือเขตนั้นๆ นะที่เราก็จะเห็นเนาะเป็นสถานที่ตั้งของสาขาพรรคในจังหวัดใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคต่างๆนะคะแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างนึงพรรคนะคะสาขาพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องจัดทำทะเบียนสมาชิกของพรรคการเมืองในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งนะคะเพื่อเป็นข้อมูลของสมาชิกและปิดประกาศให้สมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสมาชิกเพื่อความถูกต้องได้อันนี้ท่านไหนเนาะที่เป็นสมาชิกพรรคนี่ก็สามารถไปตรวจสอบเนาะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคได้ที่ไหนได้เป็นสมาชิกหรือไม่นะคะก็ได้ที่สาขาพรรคการเมืองในแต่ละภูมิภาคนั้นๆได้นะคะนอกจากนี้พรรคการเมืองสาขาพรรคการเมืองยังมีบทบาทสำคัญในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะในส่วนนี้ก็คือสาขาพรรคเนี่ยจะเป็นสถานที่เป็นหน่วยหลักสำคัญในการจะทำ primary vote นะคะค่ะตัวแทนพรรคการเมืองนะคะสาขาพรรค

0: ก็เป็นองค์ประกอบของพรรคการเมืองนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะคะโดยในจังหวัดใดที่จังหวัดไหนที่ไม่มีสาขาแต่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะคะกรณีของสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกิน100คนนะคะพรรคการเมืองนั้นอาจแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นให้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนั้นได้อันนี้ก็จะย่อลงมาหน่อยจากสาขามี500เนาะอันนี้ก็100คนนะคะย่อลงมานะคะตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดต้องมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ1ต้องมีจำนวนตามที่กำหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองนะคะ2พื้นที่รับผิดชอบต้องเป็นจังหวัดและไม่เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองนะคะดับ3มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน100คนตั้งแต่101คนขึ้นไปและต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นตัวแทนก็จะย่อส่วนลงมานะคะจังของในแต่ละจังหวัดนะคะสาขาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะในส่วนกิจกรรมของตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสาขาแต่อาจจะแบบ
1: สเกลเล็กลงมา
0: ใช่แล้วก็มีความคล่องตัวนะคะมากขึ้นนะคะซึ่งหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ทั้งตัวแทนและสาขาเนี่ยต่างก็มีหน้าที่ที่สำคัญเหมือนกันนะคะหน้าที่ของสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะคะจะต้องมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้นะคะ1ต้องดำเนินหน้าที่นะคะต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1นะคะจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะและปิดประกาศเนาะใบแนะสถานที่ทำการนะคะ2ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองนะคะ3นะคะแจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบเมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคตัวแทนพรรคการเปลี่ยนแปลงก็คือความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่เกี่ยวในสาขาหรือตัวแทนเนี่ยทางสาขาและตัวแทนจะต้องทําหน้าที่แจ้งนะคะให้หน้าที่ให้สํานักงานใหญ่นะคะ4ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบเนาะอันนี้ก็สเกลเล็กลงมาอาจจะดําเนินหน้าที่ในจังหวัดนั้นเนาะรวมถึงเสนอรายชื่อเป็นบุคคลให้ทําหน้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็เหมือนกันจัดประชุมนะคะอันนี้จัดประชุมของสมาชิกพรรคหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสาขาหรือตัวแทนนั้นๆนะคะอันต่อไปก็เป็นเรื่องของการเงินแล้วเนาะต้องจัดให้มีบัญชีและรับเบิกจ่ายของสาขาตัวแทนนะคะโดยต้องทำบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน15วันเนาะนับแต่วันที่มีรายการนั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของทางบัญชีเนาะรวมถึงทำบันทึกการบริจาคเนาะเมื่อสาขาพักตัวแทนพักได้รับเงินบริจาคแล้วก็ต้องทำการบันทึกนะคะการบริจาคเงินทรัพย์สินนะคะในส่วนตรงนี้เสนอให้กับทางพรรคการเมืองทราบนะคะและ9นะคะให้ความเห็นในการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณานโยบายของพรรคการเมืองอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่สำคัญของตัวแทนและสาขาพรรคการเมืองนะคะ
1: ซึ่งก็ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มีเหมือนกันนะคะทั้งสาขาและตัวแทนเนาะก็หลายๆพรรคอยู่ด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีอัปเดตมากขึ้นเนา
1: ะ
0: จากตอนแรกทั้งตัวแทนทั้งสาขาเนี่ยรวมกันตอนนี้ประมาณ8แล้วค่ะแต่อาจจะหลังจากนี้ไปอาจจะมีพรรคอื่น
1: เพิ่ม
0: ขึ้นมานะ
1: คะ
0: เพราะว่าถือว่าจังหวัดลำพูน
1: เป็นจังหวัด
0: ใช่ค่ะประชาชนมีความสนใจมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆค่ะในส่วนของ
1: พรรคการเมือง
0: ก็มีประมาณเนาะแต่ถ้ามีเวลาเหลือในครั้งต่อไปอาจจะมาพูดเรื่องของเล็กลงมาหน่อยเนาะเรื่องสมาชิกพรรคการเมือง
1: ถือว่าจริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงเพราะว่าเห็นจากหน้าข่าวก็จะเห็นเฉพาะพรรคใหญ่ๆใช่ไหมครับ
0: ใน
1: ที่ดำเนินการแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าในระดับพื้นที่ก็มีเหมือนกันนะครับว่ามีการดำเนินการในรูปของตัวแทนหรือว่าสาขาอย่างที่หัวหน้าณัชนันท์ได้แจ้งไปนะครับผมก็จริงๆแล้วประชาชนก็สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคได้ง่ายๆนะครับแน่นอนในผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เนาะปัจจุบันก็สามารถที่จะเซิร์ช Google นะครับว่าตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วท่านก็คีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปใช่ไหมครับหัวหน้าครับ
0: รวมถึงแอปพลิเคชัน
1: แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับก็ซึ่งเราก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับก่อนจากการในวันนี้เราก็จะขออนุญาตแนะ

0: นำนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือก
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ั้งนะครับรวมถึงช่องทางนะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนด้วยนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันของสำนักงานกตนะครับเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับหัวหน้าครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแอปพลิเคชันแรกก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันฉลาดเลือกเนาะก็จะสามารถที่จะค้นหานะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งต่างๆนะครับทั้งการเลือกตั้งระดับชาตินะครับแล้วก็การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตรวจสอบสถานที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆนะครับใครได้รับเลือกบ้างนะครับสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับแอปพลิเคชันที่2ก็คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าราชการโดยตรงเนาะซ
1: ึ่
0: งเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับแต่แอปพลิเคชันนี้พิเศษเนาะท่านจะต้องล็อกอินผ่านเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นการร้องเท็จเนาะแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอนะครับถ้าสมมติว่าท่านมีเหตุนะครับทราบเหตุทุจริตต่างๆก็สามารถส่งทั้งรูปนะครับข้อความเนาะเสียงได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: วิดีโอก็ได้ด้วย
1: คลิปวิดีโอได
0: ้ผ่านแอปพลิเคชันก็ข้อมูลก็จะส่งไปที่สำนักงานกตส่วนกลางนะครับแล้วก็จะได้ประสานงานทางกตจังหวัดเพื่อไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแอปพลิเคชันสุดท้ายก็คือแอปพลิเคชัน Civic Education นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในช่วงวัยต่างๆของสำนักงานกตจังหวัดลำพูนนะครับก็หลักสูตรง่ายๆก็คือหลักสูตรที่ประชาชนหลายกลุ่มอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง นะครับก็คือหลักสูตรพลเมืองคุณภาพนะครับก็จะมีเนื้อหาความรู้ต่างๆนะครับแบบทดสอบต่างๆนะครับผมก็ท่านที่เป็นคุณครูนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CV Education มาได้เนาะเพื่อที่จะมาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็น3แอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำกันนะครับก็ย้ำอีกทีก็คือ1ก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับ2แอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับและแอปพลิเคชันที่3ก็คือแอปพลิเคชัน Civic Education นะครับผมซึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกตจังหวัดลำพูนก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับ1ก็คือFacebook นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็จะมี2ช่องทางนะครับท่านสามารถเสิร์ชแบบย่อหรือว่าแบบเต็มก็ได้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยกันนะครับซึ่งก็การเลือกตั้งที่จะมาถึงของจังหวัดลำพูนก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งบ่อยนะครับนะครับที่ประชาชนในพื้นที่ก็จะได้มาเรียนรู้ในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับผมก็การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยล่าสุดนี้เห็นเพิ่งแจ้งมานะครับนะครับก็จะเป็นวันที่อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับเขตเลือกตั้งที่2อำเภอลีนะครับอันนี้ก็อนาคตก็จะได้มาชี้แจงแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับแผนการดำเนินการจากการเลือกตั้งต่อไปนะครับนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้ค่อนข้างครบถ้วนนะเป็นความรู้ใหม่ที่ทางเราก็เพิ่งได้มาอธิบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะทำความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะ
1: การเล
0: ือ
1: กตั้งการหาเสียงนะคะ
0: การหาเสียง
1: แต่ตอนนี้ก็หมดก็ไม่ค่อยมีการเลือกตั้งก็เลยมาให้ความรู้ที่เป็นองค์ใหญ่ๆหน่อยเร
0: ื่
1: องใหญ่ๆหน่อย
0: ก็จะเป็นนะครับความรู้ใหม่ก็ในส่วนของเรื่องพรรคการเมืองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนครับทุกวันอังคารนะครับหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมนายจิรวัฒน์มานารานะครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับและหัวหน้าณชนันท์นายเนตรนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
5: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการ ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้24.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสสำหรับปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.5 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 33.1 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 427.2 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและน่านอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนแลมเพอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทีอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.5 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 12.5 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 36.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด26.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 3.1 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.2 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.1 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 28.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาวอุณหภูมิสูงสุด 36.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:00 น.และในวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลำปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรก็อุตส่าห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสวทลำปูนเฮาเนี่ยส่งกระจายเสียงออกอากาศเนาะรัศมีประมาณ40กิโลเมตรทางอากาศเนี่ยนะเจ้าก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนทั้งในส่วนของพื้นที่บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็สามารถเปิดรับฟัง FM 95เมกะเฮิรตซ์ของเฮาได้นะเจ้าก็แน่นอนมีดีเจมีผู้จัดรายการนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะเจ้าทั้งดีเจในส่วนของดีเจของสวทลำปูนเฮาเนาะดีเจออยดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคือกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานต่างๆเนาะเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกว่า16รายการเลยที่เข้ามาอู้จ่าประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังนะเจ้าผ่าน

้ยเป็นเรื่องอีกแล้วทำไมลูกจ้างแบบเราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยแค่มาสายก็โดนหักค่าจ้างหรอเงินเดือนก็ออกไม่เคยตรงลาพักร้อนก็ยากลาป่วยก็ทำไม่ได้อีกแล้วทนายจ้างเลิกจ้างแบบนี้จะได้ค่าชดเชยไหมปัญหาเหล่านี้ที่คุณเจอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยคุณได้โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506กด3หรือ LINE Official Account @prdlpwu หรือ Facebook Fanpage กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมให้บริการในสายนี้นะครับ

0: เตือนนายจ้างจ้างคนงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนทำผิดซ้ำโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ห้ามจ้างคนงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีเจอจับปรับส่งกลับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนงานต่างด้าวพ.ศ. 2551
2: ดีนะที่เราเข้ามาถูกต้องไม่งั้นถูกส่งกลับแน่
1: ใช้แรงงานถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ดี
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะเจ้าก็ผิดเป็นจับปรับเป็นแสนนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของคนต่างด้าวเนาะก็ต้องเรียนย้ำคุณผู้ฟังนะเจ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายในการกำกับดูแลควบคุมเรื่องของกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำการในประเทศไทยเนาะซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องของการป้องปรามเรื่องของความมั่นคงทั้งเรื่องของการทำงานต่างๆก็จะมีข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการรับคนต่างชาติแต่จากที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ่องเนาะกลุ่มอาชีพของคนลาวคนพม่านะเจ้าคนกัมพูชานะเจ้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ่องเลยนะก็จะมีอาชีพที่กำหนดมีข้อกำหนดต้องมีนายจ้างรองรับสถานที่การทำงานมีใบอนุญาตการทำงานต่างๆทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลในภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้าทีนี้ในส่วนของรายงานต่างด้าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะจ๊ะปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการบ่มีใบอนุญาตทำงานปัญหาในเรื่องของการเข้ามาทำงานไม่ตรงนะจ๊ะกับรายการที่อนุญาตให้ทำได้เนาะอย่างเข้ามาทำงานกรรมกรรับเหมาก่อสร้างอย่าจะอยู่เมินไปไกลเว้นว่าไปทำกับข้าวขายคนเดียวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่แย่งคนไทยทำก็ไม่สามารถทำได้ถ้าท่านพบเจอกรณีของคนต่างด้าวเปิดร้านขายสินค้าเองเนี่ยเปิดร้านตัดผมเปิดร้านตัดเล็บเปิดร้านทำเล็บเนาะหรือเปิดร้านขายไก่ทอดขายกับข้าวขายนู่นขายนี่นะจ๊ะเนี่ยทำไม่ได้ถือว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยทำแล้วคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะจ๊ะถ้าทำผิดประเภทก็ถือว่าผิดกฎหมายเนาะเปิ้นเธอเข้ามาเนี่ยการยังไปเยี่ยมยังเนี่ยนะก็ถือว่าผิดกฎหมายเปิ้นเธอไปทำสวนเกษตรนะจ๊ะแต่กลับไปกลายทำกรรมกรก่อสร้างถึงจะมีใบอนุญาตทำงานพอตรวจแล้วไม่ตรงกับใบอนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายนะจ๊ะแล้วผิดทั้งลูกจ้างผิดทั้งนายจ้างในกรณีที่เป็นนายจ้างแล้วทำผิดแบบนี้แต่กฎหมายกับไม่มีกำหนดอะไรอย่างไว้เพียงแค่มีเรื่องของค่าปรับอย่างเดียวแต่ประเด็นนี้มาใจนะจ๊ะกฎหมายใหม่เนี่ยนายจ้างถ้าจ้างลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานเนาะแล้วเอาไปทำงานผิดประเภทเหล่านี้นะจ๊ะผิดเป็นจับปรับเป็นแสนแล้วนายจ้างเนี่ยแต่ก่อนมีโทษแค่ค่าปรับอย่างเดียวลูกจ้างหนึ่งคนที่ท่านจ้างมาเนี่ยนะจ๊ะถ้าใบอนุญาตทำงานไม่มีเนี่ยต่อคนเนาะค่าปรับเป็นแสนนะเจ้าถ้ามี3คนแล้วมีใบอนุญาตเนี่ยก็3แสนนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วถ้าว่าบ่ฟังไอ้เนาะครั้งหนึ่งครั้งสองโอ้มีประวัติจ้างคนต่างด้าวมาเป็นแบบนี้ตลอดนายจ้างมีโทษถึงกับต้องติดคุกเลยนะเจ้าทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายในการกำกับควบคุมดูแลในเรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูเนาะถ้าพบคนต่างด้าวขายสินค้าขายอาหารขายเปิดร้านเองเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยชัดเจนเลยแหละว่าแย่งอาชีพคนไทยทำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าส่วนทางด้านของจัดหางานจังหวัดลำปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังป้อนก่อมีการตรวจนะเจ้าตรวจแล้วก็คุ้มครองคนหางานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตรวจสอบนายจ้างตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องล่าสุดในซุ้มตรวจสถานประกอบการที่อำเภอเมืองลำปูนเจ้าสถานประกอบการนายจ้างใน4ตี้พบแรงงานต่างด้าว5รายเป็นสัญชาติเมียนมา4รายเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียน1รายผลการตรวจสอบพบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา1รายเนี่ยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2561ข้อหาตามมาตรา8คือเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ อันนี้มีโทษปรับตามมาตรา101ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนายจ้างก็จะถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรา 9นะจะเป็นนายจ้างคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ซึ่งมีโทษตามมาตรา102โทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวคนต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปอาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์สร้างกันฮับหูเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็บทลงโทษเพื่อเน้นย้ำให้นายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวเนาะปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างถูกต้องนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเน้นย้ำนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวนะเจ้าผิดเป็นจับปรับเป็นแสนเนาะจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะเจ้า

วิธีการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุหรือ Aging Society ทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะเข้ามาเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายไปส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ต้องหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามทยอยเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตการให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยนั้นก็จะมีประกันสังคมคอยดูแลคุ้มครองเรื่องสุขภาพการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยมีหลักฐานใบอนุญาตการทำงานภายใน30วันกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมให้ทำการยื่นสปส. 1/01 ไปก่อนกรณีขึ้นทะเบียนแล้วให้ทำการแจ้งผู้ประกันตนสปส. 1/03 พร้อมกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตในการทำงานโดยต้องไปยื่นในพื้นที่ที่ทำงานกับนายจ้างเท่านั้นเมื่อยื่นแล้วนายจ้างต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนต่อไปในรูปแบบสปส. 1/10สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5จากค่าจ้างรายเดือนซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนกำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน7กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมได้ที่ LINE Official Account @SSO Thai สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสียงเห็นแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะสีท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านนะเจ้าไปเพียงตัวอีกก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะเจ้ากับรายการตังสวทละปูนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทั้งดีเจออยดีเจโอมดีเจอันนะเจ้าก็ช่วงนี้ก็จะปะกันกับดีเจสามออนะเจ้าดีเจออยดีเจอันดีเจโอมนะเจ้าก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการต่างๆพร้อมกันกับทีมเครือข่ายนะเจ้าอันหน่วยงานส่วนราชการนะเจ้าส่วนต่างๆเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าที่จะได้สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็รายงานข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบผ่านคลื่นวิทยุ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้นะเจ้าวันนี้ดีเจออยนำรายการลาทุกท่านไปแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังดูแลรักษาสุขภาพขับรถขับราเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอเฮ้อขับขี่ปลอดภัยกันทุกๆคนนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีเจ้า

0: nhóm.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,142 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
11: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
10: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
11: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
10: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
12: ครับผม
10: สนใจรถค่ะ
12: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
11: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
10: นั่นสิจริงด้วย พอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
11: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
10: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ.2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ.2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟู ให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาพบกับรอบรั้วกฟก.นะคะก็รอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะวันนี้มาพบกับอีฉันนะคะนางสาวศิริลักษณ์อุดเถินนะคะหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเรานะคะท่านพานุพงษ์ชัยวันนะคะ
2: สวัสดีครั้งนึงครับ
1: ค่ะก็วันนี้วันอังคารนะคะเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เชิญท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการรอบรั้วกฟก.นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกับท่านสว.ไม่จบจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราทางเราก็ได้ทำคลิปสัมภาษณ์ไว้นะคะหนูอยากให้ลุงสอนช่วยเล่าท่านเรื่องท่านสว.หรือว่าเขาเรียกตำแหน่งท่านสว.ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะบางท่านไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้วนะคะ
2: ค่ะคือสว.เนี่ยในจำนวนสว.200ท่านเนี่ยนะจาก20กลุ่มอาชีพละ10คนเนี่ยสว.กัลยาเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพของ
1: ชาวนาน
2: ะครับกลุ่มอาชีพที่5ชาวนาซึ่งก็ผ่านการคัดกรองมาจากระบบการเลือกตัวเองแล้วก็ให้เลือกข้ามมาเนี่ยจนระดับอำเภอระดับจังหวัดจนระดับประเทศนะครับสว.กัลยาก็ได้อยู่ในลำดับที่8ในระดับประเทศนะครับก็เข้าไปอยู่เป็นกรรมธิการอยู่2กรรมธิการแล้วไปประธานอนุกรรมธิการอีก1กรรมธิการกรรมธิการ2กรรมธิการนะกรรมการแรกเนี่ยชื่อยาวมากผมเองเนี่ยท่องยังไม่จบเลยนะแต่ชื่อหลักๆก็คือกรรมการการมีส่วนร่วมทางการเมืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
2: กรรมการอีกกรรมการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสว.กัลยาก็คือกรรมการเกษตร
1: กรรมการเกษตร
2: ในกรรมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยสว.กัลยาได้รับเกียรติให้เป็นประธานอนุกรรมการความยั่งยืนทางอาหารนะครับก็เป็นกรรมการที่จะต้องออกไปตรวจสอบเรื่องสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวในคลิปอาจจะ
1: คลิปต่อไป
2: สว.กัลยาอาจจะเล่าให้พวกเราฟังได้นะครับ
1: แล้วเหนือสิ่งอื่นใดท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานท่านเคยเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเราด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนี่ท่านจะทราบดีท่านก็
2: ใช่
1: โดยตรงเลย
2: เพราะท่านเป็นเกษตรกรผู้ผลิตเองเลย30กว่าปี37ปีที่ท่านผลิตเกษตรอินทรีย์เนี่ยในแปลงนาของสารวินพลิกฟื้นจากนาที่แห้งผากที่บางคนแนะนำบอกว่าให้เอาไปปั้นดินกีนะปั้นอิฐขายนะแต่สว.ก็บอกว่าเอาปรับสภาพดินจนกระทั่งดินกลับมามีชีวิตแล้วปลูกต่างๆได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พี่น้องเกษตรกรลำพูนเรานะคะก็เพราะฉะนั้นเราไม่น่ากังวลอะไรแล้วเพราะว่าเรามีท่านสว.กัลยานะคะก็ตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะคะได้ไปรับฟังคลิปสัมภาษณ์ท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติในการให้กองทุนเราได้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ท่านได้พบนะคะก็เชิญทุกท่านไปรับฟังเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรานะคะได้มีโอกาสได้มาพบท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานนะคะวันนี้มีหลายๆคำถามที่ฝากมายังสำนักงานนะคะวันนี้ก็สำนักงานจะขออนุญาตถามนะคะในกรณีของโครงการสว.พบประชาชนไม่ทราบว่าได้พบปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่เราได้ที่ท่านได้ลงไปอะค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องบอกว่าโครงการสวพบประชาชนนี่เขาทำทั่วประเทศนะ
1: ค่ะ
3: เป็นโครงการที่ดีมากเลยเพราะว่าทำให้สวแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรโดยที่ไม่ใช่ศึกษาจากข้อมูลทางการเลยก
1: ็
3: คือเขาจะเน้นเรื่องของการไปเจอกับพี่น้องประชาชนเลยแต่ก็ต้องไม่ให้บทบาทเราไปซ้ำซ้อนกับสสก
1: ็
3: คือไม่ใช่การไปแนะนำว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปรับฟังเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ว่าควรจะให้กรรมาธิการไหนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปผลักดันไม่ว่าจะเป็นเชิงการบริหารราชการก็ดีหรือว่าเชิงกฎหมายก็ดีเนี่ยหรือว่าหน่วยงานอะไรที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยจะต้องมารับรู้ว่าชาวบ้านก็เกิดปัญหาอะไร
1: ไปรับฟังปัญหาจริงๆ
3: ไปรับฟังแล้วก็เหมือนกับส่งต่อ
1: ค่ะ
3: ไปให้กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้แก้ไขให้ตรงจุดกับความต้องการ
1: เคยได้ยินมาว่าบางคนบอกว่าเออบอกไปก็เท่านั้นแหละปัญหาตึงแบบไปถึงข้างบนอันนี้ เราท่านสวลงพื้นที่เอง
3: เนื่องจากบ้าเงี้ยอันนี้นะต้องล่าสุดคือเรามาเห็นอะไรคล้ายๆคุณอุปการของมีพระราชบัญญัติหนึ่งเขาเรียกว่าอำนาจเรียกพระราชบัญญัติอำนาจเรียกคือทั้งสสสวมีเหมือนกันสามารถที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามแล้วก็ต้องพูดความจริงเอาเอกสารมาเรียกเอกสารมาได้ถ้าไม่มานี่มีความผิด
1: อ
3: ันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วนะควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็สามารถที่จะนำมาถกกันทั้งวงเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
1: ประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรก็จะได้เข้าใจว่าสวมีความสำคัญกับเรานะคือเราไม่ได้คิดว่าท่านสวจะอยู่แต่ในสภาวันนี้คือท่านคือตัวแทนของเราท่านสามารถที่จะมีปัญหาท่านอยู่ท่านก็สามารถที่จะไปเล่าปัญหาไปฝากปัญหากับท่านสวได้
3: ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับหนังสือร้องเรียน
1: ใช่ปัญหาไม่ได้หายไปทุกปัญหา
3: แล้วทีนี้พอเราได้รับหนังสือเนี่ยเราไปสรุปงานเนี่ยเราก็จะเอามาวิเคราะห์แยกแยะ
1: เจ้า
3: เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของราคาหรือเรื่องตลาดก็พาณิชย์อะไรเงี้ยในคณะกรรมการของวุฒิสภามี21คณะ
1: โอ
3: ้แล้วก็เหมือนกระทรวงเลย
1: มันเกี่ยวกับคณะในวุฒิสภาเนี่ยนะคะ
3: มี21คณะแล้วก็แต่ละคณะก็จะทำหน้าที่ที่จะกันกรองกฎหมายหรือนโยบายการทำงานรัฐบาลที่มีข้อปัญหาอะไรจะติดขัดตรงไหนจะเสนอแน่ยังไงเขาก็เอาเรื่องเนี้ยเอาไปคุยเขาก็จะเรียกมาว่ามีมิ้งสื่อโรงเรียนมาแล้วท่านมีจะแก้ปัญหาย
1: ังไง
3: จะมาแก้ปัญหายังไงเขาไม่ได้มาเฉพาะหน่วยงานเดียวนะเขาจะเรียกมาหมดเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคนที่จะทำในเรื่องของเชิงนโยบายรัฐมนตรีกฎหมายหรือว่าในเรื่องของภาคปฏิบัติอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: เ
3: ขาก็จะเอามาหมดเลย
1: ก็ถือว่า
3: แล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าทุกข์เนี่ยได้พูดโดยตรงด้วยเลยว่ามันติดตรงไหนเขาสามารถจะสื่อสารกันโดยตรง
1: นั่นแสดงว่าคนที่แจ้งปัญหาคุณก็ต้องบอกชื่อด้วยว่าเราคือใครก็คือ
3: เป็นอย่างนั้นอย่างที่ไปลงที่ก้อเนี่ยมันเป็นปัญหาของที่ดินอะ
1: ค่ะ
3: ที่ดินมันก็เป็นของส่วนรวมอยู่แล้วใช่ไหมที่มันมีปัญหาเรื่องว่าตกลงย้ายเขามาจากการเสียสละหมู่บ้านโดนน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่บอกว่ามีข้อตกลงจะทำสาธารณประโภคจะสรรที่อยู่ที่ทำกินแล้วก็ที่สาธารณประโยชน์แล้วจะออกเอกสารสิทธิ์ให้จะได้สิทธิประโยชน์นั่นนี่โน่นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ร้องเรียนว่ายังออกเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ครบยังไม่ครบหรือว่าเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยมีหน่วยงานไปทำก็จริงแต่เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็อยากจะคือบางครั้งเนี่ยระหว่างหน่วยงานกับประชาชนบางทีมันมีข้อจำกัด
1: เจ้าค่ะ
3: หน่วยงานทำเสร็จก็อยากจะเอาให้ชาวบ้านรับผิดชอบไปเลยอยากให้ท้องถิ่นไปเลยแต่บางทีท้องถิ่นก็รู้สึกว่าภาระมันเยอะแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณจะดูแลทีนี้บางทีมันเหมือนกับว่าจบแล้วจบเลยทำแล้วไม่รับผิดชอบแล้วให้คุณไปรับผิดชอบกันเองทีนี้ชาวบ้านเขามาร้องเรียนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแบบเนี้ยคนที่เสียประโยชน์คือชาวบ้านแล้วเงินภาษีทั้งนั้นเลยที่คุณเอาไปทำมันไม่ใช่เงินส่วนตัวใครที่เอาไปลงทำระบบน้ำอะไรต่างๆเขาก็ทำหนังสือร้องเรียนที่เราไป เรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยส่งไปที่อย่างกรรมาธิการเกษตรใช่ไหมกรรมาธิการเกษตรก็จะแก้ไขอยู่แต่พอดีว่ามันก็มีวิธีไปหารือในห้องประชุมได้แล้วก็สามารถจะขึ้นจอได้เลยว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างอันนี้ยิ่งเร็ว
1: โอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ปัญหามาเร็วก็รับทราบปัญหาเร็ว
3: เขาส่งไปให้หน่วยงานหน่วยงานก็จะดุ้งแล้วกันว่าโหทำไมอันวุฒิสภาอยู่ปัญหากูได้ยังไง
1: จริงๆแล้วก็คือเราทราบปัญหาแต่ต้นๆนี่พี่น้องต้องรีบแจ้งคือถ้าสมมติแก้ไม่ไขเลยไม่ได้ต้องรีบแจ้งมันรู้เร็วแก้ได้เร็ว
3: คือมันมีปัญหาอย่างนึงว่าต้องเป็นปัญหาที่มีลักษณะ
1: ส่วนรวมปัญหาเดียว
3: ปัญหาเดียวนี่บางทีมันเรายังผัวเมียทะเลาะกันหรือยังไงเดี๋ยวถ้าสมมติว่านี่สินอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปรวมกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยในกรณีบางกรณี
1: ก็คือท่านก็แยกว่าดูว่าปัญหาไหน
3: อย่างคราวที่แล้วน้ำท่วมลำพูนแล้วก็ได้เงินชดเชยไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือขอเป็นปัญหาภาครวม
3: ใช่หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นแต่ตอนสำรวจเขาสำรวจเร็วใช่ไหมมันยังไม่ตายเนี่ยก็ร้องเรียนได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะตามให้
1: ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเอ๊ะแล้วต่อไปนะคะในปัญหาภาคการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทางสวมีแนวทางที่จะเราแก้ไขช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
3: ก็อย่าง
1: ที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู
3: ่ใช่ส่วนใหญ่ก็เราจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเนา
1: ะ
3: แล้วก็เรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินเน
1: า
3: ะ
1: การไม่ได้รับความเป็นธรรม
3: ใช่แล้วเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำยิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีทุนต่างชาติเน
1: า
3: ะที่เข้ามากดราคาตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยก็เป็นปัญหาที่อภิปรายกันมากเลยในรัฐสภาวุฒิสภาเรานี่มีความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขเนี่ยเชิงระบบเลย
1: ค่ะ
3: ก็คือไม่อยากให้กระทรวงแต่ละกระทรวงนะทำงานหน้าตักใครหน้าตักมันอยากให้เขาบูรณาการ
1: ใช่ค่ะอ
3: ย่างเช่นในกรณีของการเกษตรเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราทำแบบผลิตแบบเก่ามานานแล้วมันจะทำยังไงทำให้เราผลิตน้อยแต่ได้มาก
1: ค
3: ุณภาพดีขึ้นตอบโจทย์ว่าความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่นว่าต้องการความปลอดภัยใช่ไหมต้องการที่ให้มีปริมาณที่เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ยเราจะผลิตได้ไงก็ต้องเอาทางวิชาการทางนักวิจัยมาเสริมแล้วก็สามารถที่จะแปรรูป
1: มีนวัตกรรมไหม
3: มีนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมจะมาช่วยได้ไหมเรื่องของการที่จะมีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยให้การผลิตนั้นสามารถที่ไม่ต้องขายวัตถุดิบเพราะวัตถุดิบเนี่ยยังไงก็แพ้แล้วเราจะต้องอย่างสมมติเราลำไยเนาะลำไยเนี่ยขายสดอ่ะการส่งก็ยากการเก็บรักษาก็ยากทีนี้จะแปรรูปยังไงเมื่อก่อนเราอาจจะมีแค่ลำไยอบแห้ง
1: เราก็คว้านอย่างเดียว
3: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานวิจัยซึ่งเขาบอกว่าวิจัยเก็บข้าวหิ้งเนี่ยมันมีทางการเอาเปลือกลำไยมาทำขัดผิวสครับขัดผิวเมล็ดมันเนี่ยเอาไปทำยาแก้นอนหลับได้
1: อ่
3: ะนอนไม่หลับเนี่ยเอาไปทำได้แล้วตอนโควิดอ่ะเขาก็ไปทำยาพ่นดักไอเชื้อที่จะเข้าไปทำโควิดอ่ะทำให้เราเป็นโควิดแล้วแม้แต่ว่าใบลำไยก็เอามาทำเป็นคอนกรีตได้เกสรลำไยที่ร่วงหล่นเนี่ยก็เอามาทำเป็นชาซึ่งถ้าเอางานวิจัยที่มันมีประโยชน์หลากหลายเนี่ยเอามาหนุนเสริมให
1: ้
3: การผลิตสินค้าของเราที่แปรรูปเนี่ยว่ามันสามารถมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพหรือความงาม ซึ่งเป็นที่นิยมเนา
1: ะ
3: ไม่เหี่ยวไม่ย่น
1: หนูเคยได้ยินมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เม็ดลำไยอะไรนั่นนวด
3: ยังนวดลองกันหน่อยแต่เสียดายว่ามันอาจจะเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้มันก็หายไปแล้ว
1: ใช
3: ่ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้วันนั้นไปวช.ววมาค่ะก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
1: ์
3: ปรากฏว่า วิจัยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยแล้วเขาบอกว่าที่จริงเขาต้องการลำไยบ้านเราเพราะว่าเขาเอาไปทำยาแล้ว
1: ได้ผล
3: เขาไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยทำลำไยคุณภาพอยู
1: ่
3: ทำลำไยอินทรีย์อยู่ทางทุ่งหัวช้างลีเนี่ยเขามีปริมาณพอสมควรแล้วเขาไม่รู้เขาก็อยากได้ของมีคุณภาพคือบางทีถ้าความคิดมันไม่ตกผลึกว่าจะเกิดความเชื่อมโยงเนี่ยก็จะไม่รู้ข้อมูลกันมันจะต้องมีข้อมูลที่เชื่อมโยงใช่ไหมทั้งคนที
1: ่
3: เป็นนักวิชาการคนที่ผลิตคนที่เป็น นักแปรรูปเครื่องมืออะไรต่างๆแล้วก็ตลาด
1: เอามาเชื่อมโยงกัน
3: ใช
1: ่ทำให้
3: ตลาดใหม่ๆ
1: ใช่แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆวันนี้หน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ทุกคนถ้าร่วมมือช่วยกันพี่น้องเกษตรกร
3: คือจริงๆบางทีเนี่ยเรามองว่าประเทศอื่นที่เจริญแล้วนะเขาเอากระทรวงพวกนี้มายุบรวมกันหมดนะเขาไม่ได้แยก
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเขามองทั้งระบบประเทศไทยนี่อาจจะแบบค่อยๆประยุกต
1: ์อาจจะ
3: บูรณาการ
1: มันอาจจะเป็นว่าเหมือนวัฒนธรรมด้วยไหมคะเหมือนกับว่าเปิ้นยังชินกับการปลูกก่อนปลูกแล้วก็ขายแล้วก็
3: มันออกแบบแบบนี้มานานแล้ว
1: ยังไม่กล้าหรือเปล่าคะยังไม่กล้าที่จะ
3: คือระบบราชการเดิมมันออกแบบแบบเป็นแท่งมานานแล้วทีนี้วิธีการทำงานร่วมกับเกษตรกรมันก็บนลงล่างมาตลอดเดี๋ยวนี้นะหลายประเทศเนี่ยเขาต้องให้วิเคราะห์คิดเป็นเกษตรกรเนี่ยเจ้าเลยต้องเรียนรู้น
1: ะ
3: เรียนรู้ตลอดชีพแล้วบางทีเด็กพูดอะไรต้องฟังบ้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราคิดแบบเดิมๆมันรอคอยแต่ฝนตกเนี่ยไม่ได้แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเขาอย่างน้องต่อที่เรา
1: พูด
3: ไ
1: ปก่อนนะ
3: เขาเอาน้ำที่มีน้อยเนี่ยแต่มาทำยังไงให้เป็นน้ำหยดหรือว่าเป็นน้ำที่สั่งได้ทางไอ้มือถือ
1: สมาร์ท
3: โฟนเนี่ยคือมันมีวิธีคิดมากที่เราอาจจะคิดไม่ถึงทีนี้ทำยังไงจะให้มาจูนทีนี้พวกพี่ในคิดแบบนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนระบบใหญ่ไม่ได้เราทำ best practice ตามเล็กๆได้ไหมคือมาเริ่มต้นอย่างตัวเนี้ยอย่างก้อนนี้เราก็สนใจเพราะว่า1เรากำลังเข้าไปผลักดันเรื่องปัญหาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน2คือระบบน้ำอุปโภคบริโภคและ3เราจะทำยังไงไม่ให้เราไปหวังกับพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวซึ่งขึ้นลงตามราคาตลาดโลกอะไรพวกนี้ทำยังไงจะให้เขามีพืชที่เขาสามารถจะได้รายวันรายเดือนรายปีหรือว่าเอามาแปรรูปและยิ่งถ้าสมมติเขาทำเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงโบราณสถานเรื่องความเชื่อสายมูเนี่ยมันจะมาเยอะมาก
1: วันนี้กลายเป็นรายได้หลักที่จะมาจากท่องเที่ยวแล้ว
3: ใช่ตอนนั้นเข้าไปเนี่ยเขาบอกวันละ 3-4 หมื่นคนเนี่ยแล้วก็ด่านก็ได้เยอะคนที่ไปหาปลาไม่ต้องไปหาปลาเอาเรือมารับน้อง
1: แล้วที่ทราบมาคือเขาก็เรื่องของการเขาเรียกผู้ประกอบการก็เขาเรียกอะไรกันนะคะประชุมแล้วก็เชื่อเขาทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
3: เขามีอันนี้เขามีวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวของก็
1: แล้วเขาไม่แตกแยกกัน
3: ตกลงกันว
1: ่
3: าทุกคนใครจะขายอะไรไม่ใช่ไปแย่งกันหรือว่าโฮมสเตย์จะมีจุดขายยังไงแบบว่
1: าม
3: ันไม่ได้ผูกขาดด้วยว่าจะต้องไปเจ้านี้เจ้าเดียวจะต้องกระจายรายได้ยังไงเน
1: ี่
3: ย
1: นั้นผลดีก็เข้ามาในหมู่บ้านอย่างแท้จริงเลยขนาดเรายังรอเลยว่าเอ๊ะหน้าปีนี้จะได้มีโอกาสไปดู
3: พระกันนี้นะเขาอยากปลูกอะไรใครอยากปลูกมะขามอะไรเงี้ยไปทำมะขาม3รสอะไรเงี้ยเพราะมันไม่พอเพียงหรือว่าอยากจะทำไปปลูกถั่วปลูกอะไรแล้วเขาก็จะมาเป็นรูปอย่างถั่วไร่เสือหรืออะไรเงี้ยให้คนมาแล้วมีของฝากคือพอเขาเห็นช่องทางเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะเน
1: า
3: ะถ้ามีโอกาสเนี่ยเปิ้นเติบโตได
1: ้เปิ้น
3: เรียนรู้ได้
1: วันนี้พี่น้องเกษตรกร
3: ปร
1: ับ
3: ตัวได้
1: ใช่ค่ะต้องมีอาชีพที่2ละอาชีพที่3อาชีพหลักก็มีของเราละ
3: อ
1: ยู่บ้านเนี่ยก็ท่องเที่ยวก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะค่ะ
3: เจ้า
1: อย่างของก้อนี่ก็ลำพูนแล้วไอ้กองทุนฟื้นฟูเราก็ลงไปช่วยเหลือเยอะนะคะอย
3: ่
1: าง ปีที่แล้วนี่มีอยู่กลุ่มหนึ่งก็อยากเรียนรู้การทำอาหารแปรรูป
3: เ
1: ขาก็เลยเสนอมาเราก็ให้งบอุดหนุนไปนะคะงบอุดหนุนคืองบให้เปล่าก็คือไปลองทำพวกหมูแดดเดียวแหนมเพราะว่าเขายังมีนักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านสวบอกเนี่ย
3: เ
1: ขาก็เลยไปหัดทำแล้วก็แพ็คขายปรากฏขายดีอีกกลุ่มหนึ่งก็หมู่บ้านนั้นมีหน่อไม้อยู่ละแต่ไปทำแบบใหม่ให้มันเขาเรียกยกระดับสินค้ามีการซีนมีการแพ็คให้ดีขึ้นสับขายสำหรับนักท่องเที่ยวเราก็บอกโอเคเขาวันอย่างเงี้ยเราพร้อมสนับสนุน
3: คือวิธีคิดจากที่ว่าถ้าทำให้ชุมชนเขามีโอกาสแล้วก็เขาได้พัฒนาศักยภาพเนา
1: ะ
3: และโดยเฉพาะกองทุนฟื้นฟูยอมรับเลยว่าช่วยปลดหนี
1: ้
3: หมายความว่าคือจริงๆเนาะเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอยากเป็นหนี
1: ้ค่ะ
3: แล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะไม่มีวินัย
1: ค่ะ
3: แต่บางครั้งเนี่ยจากการที่เคยเป็นประธานอนุกองทุนฟูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินเรื่องเศร้าโอ้ลำไยกำลังจะออกลมพายุหมุนมาหมดเลยทั้งสวนเจ้าของถ้าไม่ผูกคอตายก็ ไม่รู้อยู่มาได้ยังไงคือต้องรับเอาหนี้ทั้งหมดที่เรากู้มาแล้วจากเลยเข้าใจเลยว่าเออทำไมคนเนี่ยกู้จาก 30,000 เป็นแสนจากแสนเป็น 200,000 200,000 เป็น 500,000 500,000 เป็นล้านก็เพราะอย่างเงี้ยบางทีมันมีผลกระทบจากภูมิอากาศจากการแปรปรวนจากโรคระบาดจากอะไรต่างๆทำขยันจริงแต่บางทีมันไปไม่ได้
1: บางทีเขาเรียกว่าไอ้นอกเหนือไอ้เขาเรียกความเสี่ยงนอกเหนือการควบคุมเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหน
3: แล้วอีกอย่างตอนนี้นะต้องยอมรับว่าเราผลิตได้แต่ว่าการตลาดเราถูกผูกขาดโดยตอนแรกก็มาซื้อสูงไว้ก่อนพอตลาดเขาก็กดเอาเพราะมันเหลือไม่กี่เจ้าแล้วเนี่ยเพราะว่าของเราก็ล้มไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพเนี่ยนะเข้าใจสถานการณ์นี้ดีเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปแก้ปัญหาของนอมินีทุนต่างชาติที่มาเอารัฐเปรียบแล้วก็เสนอให้มีความหลากหลายทางด้านการตลาด คืออย่าไปมุ่งเป้าแต่ประเทศนั้นประเทศนี้คิดว่าเขาใหญ่แล้วก็จะไปมุ่งแต่ประเทศเดียวก็ให้มองตลาดใหม่ๆแต่ที่สำคัญคือมาพัฒนาทำยังไงทำให้เกษตรกรเราเนี่ยมีกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็ฟังเสียงของเกษตรกรเนาะว่าต้องการอะไรส่วนมากแล้วเกษตรกรเนี่ยอยากจะมีเครื่องมือการผลิตแต่หน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยช่วยไม่ได้แต่เห็นว่ากองทุนฟื้นฟูให้ได้ในเรื่องของเงินทุนที่ไปจ้างเครื่องมือในการผลิตหรือว่าไปเพิ่มศักยภาพให้เขาอันเนี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าสามารถที่จะทำงานร่วมกันนะกับแนวคิดของวุฒิสภาที่ลงมาจะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก
1: ก็กองทุนเราก็จะมีงบประมาณงบกู้ยืมกับงบอุดหนุนใช่ไหมคะก็จะต้องฝากท่านสว.สนับสนุนเรื่องของงบประมาณให้กับสำนักงานเราเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องอีกทาง
3: จะไปช่วยพี่ปลายเวลากองทุนเงินฟูมารายงานการทำงานเนาะเพราะว่าเรามาเห็นจริงๆว่าการที่คนที่ล้มไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาได้เขาก็ต้องมีตัวช่วยหลายคนบอกว่ามันต้องช่วยตัวเองสิก็ในเมื่อเราเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะเบี้ยวหนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อหนี้สินที่มากมายบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเกษตรกรอยู่กับความเสี่ยงสูงเพราะว่าพี่ก็เป็นเกษตรกรปลูกข้าวหนูปลูกข้าวได้ประมาณสัก10วันอ่ะฝนตกลงมาน้ำท่วมข้าวไปหมดเลยแล้วก็ต้องหาพันธุ์ข้าวใหม่มาแล้วก็มาเพาะใหม่อันนี้คือเราเป็นเกษตรกรเรารู้ดีว่าจะได้กินโอ้โหนกลงมานี่ลุยไปหมดเลยตอนแรกกะว่าจะได้ข้าวปีที่แล้ว5ตันนะเหลือ3ตันนกเข้ามากิน
1: นั่นแหละเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่บางทีภัยพิบัติภัยธรรมชาติโรคระบาดความเสี่ยงที่บางทีมันนอกเหนือการควบคุมนะคะก็เป็นห่วงพี่น้อง
3: ฝนมากก็ไม่ดีฝนแรงก็ไม่ดี
1: เดี๋ยวแรงละเดี๋ยวก็
3: ควบคุมไม่ได้ทีนี้ถ้าประเทศเราเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วฐานของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าชุมชนไม่สามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้จริงเนี่ยนะไม่ต้องเอาเงินมาลงแบบกู้มาจ่ายเนี่ยนะฐานตัวเนี้ยถ้าเป็นที่เข้าใจของภาครัฐน
1: ะ
3: แล้วทำให้ดีเนี่ยนะจะทำให้มีความมั่นคงต่อประเทศนี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วเราผลิตเก่งแต่เราสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของการตลาดก็ดีเรื่องการแปรรูปก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างลำพูนเรามีลำไยไออะไรนะ GI ใช่ไหมมีลำไยอินทรีย์มีลำไยสารพัดเลยเนี่ยจะทำยังไงมีแต่คนรู้จักแต่ลำไยอีดอยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเรามีเบี้ยวเขียวเรามีลำไยสีชมพูอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหลายๆอย่างเรามีของดีเยอะมากไง
1: แล้วก็บางคนนี่พร้อมซื้อนะคะบางคนต้องการแบบระบุมาเลยโอ้อยากได้ลำไยสีชมพูหาไม่ได้เพราะว่า
3: ก็พี่ก็เลยอยากจะให้นอกจากพวกเราไปทำเรื่องหนี้สินเรื่องฟื้นฟูแล้วนะเราจะต้องมีฐานข้อมูลของเราด้วยว่าใครผลิตอะไรได้ที่ไหนแล้วก็สิ่งที่มันเป็นทุนดั้งเดิมของเราที่ดีงามเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างพี่เป็นคนลำพูนนี่พี่รู้เลยว่าจุดแข็งลำพูนเนี่ยนะนอกจากเรื่องของผลิตเก่งแล้วเนี่ยเราแข่งในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีซึ่งคนที่เป็นคนท้องถิ่นเราเนี่ยเราจะศรัทธาความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วก็มีความร่วมมือในการ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งโดยวิถีชีวิตประเพณีเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจัดเทศกาลเลยแต่ละเทศกาลอ่ะมันเป็นที่ดึงดูดเลยดึงดูดของคนข้างนอกเพราะว่าเราเองเนี่ยมันมีของดีแล้วเราทำดีๆเราทำให้ต่อเนื่องเนี่ยนะ
1: ค
3: นเขาก็อยากมาแล้วก็มันก็เป็นการกระจายรายได
1: ้
3: ทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ได้อย่างเช่นอะไรนะโคมแสนดวง
1: ใช่ค่ะ
3: คนที่เหลาโครมอ่ะ
1: เหลา
3: โครมของโคมอ่ะอยู่ที่บ้านนะอาจจะเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุเขาก็ไม่ต้องไปไหนตั้งเหลาเขาก็อาจจะได้20 30ต่ออันนะเออก็ไม่เป็นไร5บาท10บาทแต่ว่าเขาอยู
1: ่ยังมีรายได้
3: ใช
1: ่
3: คนที่ปะกระดาษคนตัดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยมองว่าอย่าไปมองว่าชาวบ้านไม่มีศักยภาพนี่แต่ถ้าเขามีโอกาสเขาจะสามารถที่จะดูแลวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็มาช่วยกันร่วมมือทำให้น่าอยู
1: ่
3: ให้เป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยดูได้ทีนี้ถ้าเราเชิงนโยบายเราทำควบคู่กันเนาะว่าทิศทางของประเทศเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งทุนต่างชาติซึ่งเขามีแต่จะมากอบโกยเราเอาเปรียบเราแล้วก็ไม่ให้เราได้พัฒนาศักยภาพเอาเป็นแค่แรงงานราคาถูกด้วยแรงงานต้องเชื่อฟังด้วยเนี่ยเรามาพัฒนาคนของเราให้มีศักยภาพอย่างเป็นเกษตรกรก็มาต่อยอดกับเด็กรุ่นใหม่ให้ใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในโลกกว้างได้แล้วก็เผยแพร่สินค้าหรือของดีของเราได้เนี่ยเป็นทิศทางที่น่าไป
1: ถือว่าวันนี้พี่น้องลำพูนเราในฐานะนะคะเรามีท่านสว.อยู่ของจังหวัดเราโดยตรงซึ่งถือว่าเราโชคดีกว่าจังหวัดอื่นที่เรามีท่านสว.เป็นคนพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยแท้จริงก็จะทราบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็วันนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนนะคะก็ขอบพระคุณท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะมาสัมภาษณ์ท่านแล้วก็เอาข้อคิดดีๆหรือข้อแนะนำดีๆนะคะมาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือก็ประชาชนทั่วไปของจังหวัดลำพูนนะคะก็ทุกท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมมายังสำนักงานได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณค่
3: ะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ไปตัด
4: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูน

0: จังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
2: ค่ะกลับมาในช่วง95สารพันนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องราวนะคะยังอยู่ในช่วงสัปดาห์สำคัญของจังหวัดลำพูนเรานะคะก็ในส่วนนี้นะคะเราในฐานะที่ท่านประธานพนุพงศ์ของเรานะคะท่านประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้มีเขาเรียกความรู้นะคะเราวันนี้เราก็เลยอยากจะขอเชิญให้ท่านลุงสอนนะคะช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสำคัญของจังหวัดลำพูนเรานะคะก็คือองค์เจ้าครูบาศรีวิชัยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่สำคัญของจังหวัดเรานะคะวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกผู้คนนะคะก็ค่ะขออนุญาตเชิญลุงสอนช่วยเล่าหน่อย
3: วันนี้วันที่9ใช่ไหม
2: วันนี้วันที่9
3: วันที่9พรุ่งนี้วันที่10เนี่ยวันที่10เนี่ยการเคลื่อนขบวนจากขบวนธรรมยาตรานะครับเทพสันธีเนี่ยของที่เราจะเดินจากกุลมรรคมาที่วัดตอนนี้เราตั้งอยู่ที่วัดกุลมรรคพรุ่งนี้เราจะเคลื่อนจากวัดกุลมรรคมาที่วัดจามเทวี
2: จามเทวี
3: ครับแล้วหลังจากพักฟังเทศนาที่วัดจามเทวี1คืนคืนวันที่10นะฮะ
2: ค่ะ
3: วันที่11เราก็จะเคลื่อนมาที่วัดหลวงวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับแต่การก่อนที่จะพูดถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในแผ่นดินล้านนาเนี่ยถ้าพูดถึงแผ่นดินล้านนาเนี่ยนะก็คือมี8จังหวัดใช่ไหม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยจนรวมแพร่น่านเนี่ยรวมทั้งแม่ฮ่องสอนด้วยเนี่ยในแผ่นดินล้านนาเนี่ยเราถือว่าลำพูนเราเป็นปฐมปฐมไอ้เขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งแรกนะครับปฐมของแผ่นดินเป็นเมืองแห่งแรกของแผ่นดินล้านนานะครับคือการเกิดขึ้นของแผ่นดินล้านนาเนี่ยจังหวัดลำพูนเราในยุคนั้นเขาเรียกว่าอาณาจักรหาริพุนชัยตอนนั้นยังไม่มีในยุคอาณาจักรหาริพุนชัยเนี่ยยังไม่มีจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีว่าแต่แพร่น่านยังไม่มีเป็นหัวเมืองเล็กๆเนี่ยแต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็คืออาณาจักรหาริ
2: พ
3: ุ
2: นช
3: ั
2: ย
3: ศูนย์กลางครับอยู่ที่ลำพูนนะครับก็ต่อมาเนี่ยหลังจากพระยามังรายเนี่ยสถาปนาราชวงศ์มังรายขึ้นมาก็รวมอาณาจักรเนี้ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอาณาจักรล้านนาซึ่งก็ประกอบด้วย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับทีนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังย้อนไปนิดหนึ่งก่อนจะฟังคุณอุปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในแผ่นดินล้านนาตั้งแต่ยุคของพระยามังรายมหาราชเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีสามัญชนที่เติบโตขึ้นมาและสร้างคุณอุปการให้กับแผ่นดินเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยที่เป็นสามัญชนนะเราไม่นับว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีเป็นมหากษัตริย์อย่างพระนางเจ้าจามเทวีเราไม่นับเพราะท่านมีบุญบารมีมากใช่มั้ยพระยามังรายก็มีบุญบารมีมากแต่นี้เรานับถึงสามัญชนเนี่ยในสามัญชนที่ทำให้แผ่นดินล้านนาเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเนี่ยที่ผมรวบรวมมาเนี่ยยังน้อยมีอยู่4ท่านนะในจำนวน4ท่านนะมีครูบาเจ้าศรีวิชัยของเราอยู่ด้วยนะครับท่านแรกเนี่ยคือพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยท่านเป็นมหาปราชญ์ท่านแต่งลิขิตเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาไว้อยู่4เล่มใหญ่ๆแล้วก็ในจำนวน4เล่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศยอมรับในระดับประเทศในถึงขั้นที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับครั้งแรกแห่งประเทศไทยขึ้นที่วัดเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านเขียนมาเนี่ยก็ทางประเทศลังกาก็นำไปใช้นะครับเป็นคัมภีร์นะคนที่สองก็เป็นพระยาพรหมโวหารพระยาพรหมโวหารเนี่ยเขียนบทกวีเนี่ยถ้าเทียบกับแผ่นดินของสยามเนี่ย ในตรงนั้นจะมีสีปราดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้า

0: อย่าพรมโวหารจะทางสยามเนี่ยจะมีศรีปราดมีสุนทรภู่เชียงใหม่เราแผ่นดินล้านนาเราเนี่ยก็มีพญาพรหมโวหารนี่แหละที่เป็นนักเขียนนักงานเขียนของท่านเนี่ยตอนหลังเนี่ยทางจังเยอรมันเนี่ยได้มารวบรวมแล้วก็นำข้อเขียนของท่านทั้งหมดงานกวีของท่านทั้งหมดไปไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเยอรมันและฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินล้านนาแล้วท่านที่3ในละครูบาเจ้าศรีวิชัยเรานะครับแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยมีท่านที่4คนนึงนะท่านที่4นี้มาเสียชีวิตอยู่ที่ลำพูนเราคุณจรัญมโนเพชรก็ทำให้ชื่อเสียงของแผ่นดินล้านนาเนี่ยเราจะฟังเพลงของอุ้ยคำฟังเพลงพี่สาวครับฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยฟังเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่มันดังทุกซอกทุกมุมของประเทศไทยและดังไปถึงแผ่นดินพม่าแผ่นดินลาวนะครับก็แปลว่าอยู่ในระดับสากล
1: ค
0: ุณจรัญก็สามารถที่จะเป็นสื่อนะครับจนกระทั่งทำให้คนรู้จักแผ่นดินล้านนาเพลงของท่านเนี่ยดังทุกซอกทุกมุม
1: ใช่ค่ะใครก็ต้องรู้จัก
0: แต่ก็เราก็บอกว่าวันนี้เราจะกำลังนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยการเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยมันก็ต้องมีคุณูปการเยอะเทียบกันแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยมีอนุสาวรีย์หมดนะอนุสาวรีย์ของครูบาของพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยตั้งอยู่ที่พุทธสถานพระยาพรหมวหารตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอกคุณจรัญตั้งอยู่ที่รูปปั้นของจรัญตั้งอยู่ที่สวนบวกหาด
1: นะ
0: แต่อนุสาวรีย์ที่เยอะที่สุดกับเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัย
1: มีทุกที
0: ่ทุกจังหวัดในภาคเหนือเรา
1: ทุกบ้านด้วยนะ
0: ครับแล้วก็มีรูปท่านเนี่ยมีเป็นที่บูชาทุกซอกทุกมุมทุกบ้านเลยนะครับมนทิ้งพระเนี่ยในภาคเหนือเราเนี่ยจะขาดครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ได้นั่นแสดงว่าความเป็นนักบุญของท่านความเป็นผู้มีศีลวัดประจำของท่านเนี่ยงดงามมากต้องขอบคุณนะครับขอบคุณในขบวนการธรรมยาตราเดินเทศสันถีเนี่ยที่การคิดที่เริ่มของพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดของเรานะครับหลังจากที่ท่านรับทราบว่ามีศิษยานุศิษย์เนี่ยอยากจะนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านก็เป็นองค์ประธานใหญ่เลยนะเชิญคณะสงฆ์ต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆภาคเหนือตอนบนเนี่ยมาประชุมที่มจร.และมีมติมีฉันทามติร่วมกันว่าเราจะผลักดันครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกพอเริ่มดำเนินการเนี่ยต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เห็นชอบ
1: นะ
0: มีมติเห็นชอบด้วยและที่สำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเราทุกท่านทั้งอดีตและปัจจุบันนะก็สนับสนุน
1: เต็มที
0: ่หลายท่านไปเดินร่วมด้วยนะครับท่านในอำเภอลีเนี่ยในสมัยท่านเป็นในอำเภอบ้านฮ้งท่านเดินตั้งแต่ลีไปจนถึงวัดจามเทวีเลยนะครับ
1: เลยกลายเป็นเขาเรียกประเพณีของจังหวัด
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นประเพณีที่งดงามมากเราจะเห็นขบวนคนเป็นหมื่นๆเนี่ยเป็นส่งต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยคือยุคหนึ่งเนี่ยที่เราเดินเทศธรรมญาตาเทศสันถีเนี่ยเป็นยุคที่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ
1: ์
0: คือถูกข้อกล่าวหานะถูกข้อกล่าวหาจากส่วนกลางแล้วก็ท่านต้องเดินทางเนี่ยเดินทางจากวัดบ้านปางเนี่ยมาที่วัดหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยในระหว่างทางเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไม่มีรถนะเราต้องเดินทางอย่างเดียวท่านก็เดินทางมาญาติโยมก็เดินมาส่งนะเดินมาส่งจนกระทั่งกลายเป็นธรรมหยุดที่ไหนท่านก็เทศนาที่นั่นนะครับแล้วก็ทำอาหารการกินแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เคลื่อนมาจนกระทั่งมาถึงวัดพระธาตุขบวนเงินเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าย้อนอดีตของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยที่ท่านเทศนาธรรมญาตราขึ้นมาเดินเทศสันทีเนี่ยเดินเขาเรียกว่าเทศสันติเดินสู่สันติภาพน
1: ะ
0: เดินเพื่อสันติภาพเดินเพื่อความถูกต้องเนี่ยก็เกิดขบวนนี้ขึ้นมาแต่ที่จะกล่าวอดกล่าวไม่ได้ก็จะมีบุคคลในเขาเรียกว่าปราชญ์ผู้รู้นะในลำพูนเราในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแรงผลักดันสำคัญอยู่3ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์พงษ์เทพ มนัสตรงเป็นประธานสภาวธรรมท่านที่สองคืออาจารย์บารเมศวรรณใสเป็นลูกของท่านมหาสิง
1: ค
0: ์วรรณใสนะครับแล้วก็ท่านที่สามนะก็คืออาจารย์นพพรนินนรงค
1: ์
0: คือสามท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ศรัทธาในครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็รับเป็นแรงโดยเฉพาะอาจารย์บารเมศกับอาจารย์พงเทพเนี่ยรับมาเป็นแม่แรงแม่แรงในการรวบรวมประสานงานแล้วก็จัดขบวนการเดินเทศสันถีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นปีที่11แล้วมั้งนะครับเราเดินต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับตรงนี้นะครับอยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบว่าการนำเสนอบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยเราต้องการที่จะตอกย้ำนะครับตอกย้ำว่าแผ่นดินที่บรรพชนได้สร้างขึ้นไว้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะแผ่นดินจังหวัดลำพูนเรานะครับแผ่นดินอาณาจักรหริพุนชัยที่เจ้าแม่จามทีวีได้สร้างเป็นปฐมกษัตริย์องค์แรกเนี่ยได้สร้างแล้วก็มีตนบุญขึ้นมากำเนิดนะครับเมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วว่าคุณจรัญนี่มาเสียชีวิตอยู่ที่ลำพูนน
1: ะ
0: ที่ลำพูนครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านก็มรณภาพที่ลำพูน
1: ลำพูน
0: ครับแล้วก็กระบวนการแบบนี้เราจึงถือว่าลำพูนเราเนี่ยเป็นเมือง
1: เขาเรียกว่าวัฒนธรรม
0: เมืองเป็นเมืองบุญหลวงบุญหลวงจนกระทั่งมีวลีหนึ่งบอกว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีก็จะเป็นวลีที่สะท้อนให้เห็นว่าลำพูนเราเป็นเมืองบุญหลวงของแผ่นดินล้านนาจริงๆนะครับแล้วก็เรามีนักบุญที่เราแผ่นดินล้านนายกย่องเทิดทูนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมศรัทธากันนะคะก็ในช่วงนี้เราก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเรามาร่วมกิจกรรมธรรมยาตาเดินเทศสันถีตามวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะคะซึ่งเราจะจัดกันตั้งแต่วันที่1ถึง11มิถุนายนนะคะแล้วก็คืนสุดท้ายนี่ก็คือจากวัดจามเทวีมาที่วัดมหาวัน
0: ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับตอนนี้ขบวนน่าจะเคลื่อนละ เคลื่อนมาจากวัดกุลมักละมาที่วัดจามเทวีนะครับ
1: แล้วก็จากวัดจามเทวีเราก็จะมาที่
0: เราจะตั้งตรงนั้นก่อนตั้งเทศนาธรรมฟังธรรมนะครับธรรมของครูบาเจ้าตรงนั้นอยู่ประมาณคืนหนึ่งนะครับคืนวันที่10เนี่ยพอวันที่11นะ11เราก็จะเคลื่อนทีนี้ท่านมีส่วนร่วมแบบนี้ครับคือมีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญด้วยการไปเดินด้วยกันนะครับหรือไปเป็นเจ้าภาพในการเป็นเขาเรียกอะไร
1: ลงทาน
0: ลงทานเนี่ยทางสวกัลยาก็รู้สึกจะจัดลงทานในวันที่11นะครับที่วัดหลวงนะครับ
1: ก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะก็ถือว่าวันนี้ครบเครื่องนะคะตั้งแต่ช่วงแรกนะคะของท่านสวมาช่วงหลังเป็นเรื่องของจังหวัดนะคะก็กิจกรรมดีๆสาระดีๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็เราก็พยายามที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะก็ก่อนจบรายการวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: Buddy ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
10: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
9: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
10: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
9: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
11: ครับผม
9: สนใจรถค่ะ
11: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
10: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
9: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
10: ท่านผู้ฟังครับ จอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
9: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

0: ผู้ใหญ
1: ่ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
2: สวัสดีค่ะดิฉันณัฐรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกซึ่งเราจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเวลาเที่ยงตรงนะคะรายการนี้จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมเสิร์ฟสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสาระน่ารู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนที่เราจะรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเรารับฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ

0: ปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกกับดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนะคะในเรื่องของการหยุดพฤติกรรมการขับรถมักง่ายที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตซึ่งตัวคุณและเพื่อนร่วมทางอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพียงเพราะความประมาทของคุณนะคะพฤติกรรมดังกล่าวเช่นการขับรถย้อนสอนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนชนประสานงามีความผิดตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหากคุณขับรถย้อนสอนแล้วเกิดอุบัติเหตุจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากคุณคิดจะเลี้ยวรถก็เลี้ยวเลยโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตัดหน้ารถคันอื่นหากมีรถจักรยานยนต์ตีคู่มากับรถของคุณแสดงว่าคุณกำลังเลี้ยวรถตัดหน้านะคะก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายตามมาจึงควรต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรนะคะเวลาที่คุณขับรถเลยช่องทางไม่อยากเสียเวลานานวนรถจึงขับรถถอยหลังทำให้เกิดอันตรายอาจทำให้รถคันอื่นเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือชนท้ายได้ค่ะและที่พบเห็นกันเป็นประจำนะคะก็คือการที่จอดรถบนที่จอดรถของผู้พิการและผู้สูงอายุคุณรู้หรือไม่คะว่าพื้นที่จอดช่องนี้มีความกว้างเพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าไปจอดเทียบด้านข้างของรถได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการและผู้สูงอายุค่ะดังนั้นคุณจึงไม่ควรจะไปจอดรถบนที่จอดรถของผู้พิการนะคะมาร่วมกันสร้างสังคมขับรถดีขับขี่มีวินัยมีน้ำใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันนะคะควรจะหยุดพฤติกรรมขับรถมักง่ายเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนบนท้องถนนเรียนรู้ผลเสียของการขับรถประมาทพร้อมทั้งมีการเสริมจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันทำความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการขับรถปาดหน้าการขับรถฝ่าไฟแดงหรือไม่ให้ทางผู้อื่นพร้อมทั้งเรามาเรียนรู้มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องเพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนะคะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ากลับมาอัปเดตประเด็นข่าวสารความปลอดภัยที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: หมวกกันน็อกกันก่อนน็อกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบก
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงนี้น้องๆเด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะคะเปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยกันนะคะขอให้ใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กๆเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกตินะคะเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางขอให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนนะคะไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะว่าอาจจะมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆได้นะคะขอให้ขับช้าตามป้ายจราจรที่กำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่เกิดจากความสูงของเด็กนะคะเพื่อให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกค่ะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆกันแล้วเราจะมาพูดถึงการอบรมหาความรู้ในเรื่องของโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยกันค่ะ
2: อะไรนะครับ 4,478 รายโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับน้องๆเด็กๆและเยาวชนหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์ถ้าได้ยินเสียงผมโปรดฟังทางนี้ครับมีข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมในปี2566ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลถึงเดือนเมษายนเท่านั้นมีจำนวนสูงถึง 4,478 รายโดยร้อยละ79เป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีการบาดเจ็บที่ศีรษะสูงที่สุดถึงร้อยละ45เกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อกสูงถึงร้อยละ62เราจะมองผ่านการสูญเสียนี้ไปไม่ได้นะครับเรามาดูโทษในทางฝั่งกฎหมายกันบ้างครับถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกมีโทษปรับสูงสุดถึง 2,000 บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ1คะแนนฉะนั้นถ้าจะให้ดีต้องเซฟไว้ก่อนด้วยการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในการขับขี่เรามีผลการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยืนยันชัดเจนตรงกันว่าการสวมหมวกกันน็อกมีข้อดีที่น่าสนใจทีเดียวครับหมวกกันน็อกช่วยปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับพื้นและวัสดุของแข็งโดยตรงช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและสมองได้ถึงร้อยละ72ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้สอนส่วนประเภทของหมวกกันน็อกมีแบบไหนบ้างมาทำความรู้จักกันดีกว่าครับหมวกเต็มใบสามารถป้องกันศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังและบริเวณคางโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมหมวกเปิดหน้าสามารถปกป้องศีรษะทั้งส่วนบนส่วนล่างและบริเวณส่วนหลังตลอดจนบริเวณกกหูมีน้ำหนักปานกลางประมาณ700กรัมถึง1กิโลกรัมหมวกครึ่งใบมีลักษณะคล้ายหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจมีน้ำหนักเบาปกป้องได้แต่ครึ่งบนของศีรษะละครับแล้วควรเลือกหมวกกันน็อกแบบไหนกรมการขนส่งทางบกมีคำแนะนำดังนี้ครับ 1. เลือกหมวกกันน็อกแบบล็อกเต็มใบปลอดภัยที่สุดป้องกันศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่ให้กระแทกกับพื้นลดการบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและคางมีสายรัดใต้คางที่รัดพอดีกับใบหน้า 2. เลือกหมวกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสังเกตสัญลักษณ์ม.อ.ก. 3. เลือกขนาดของหมวกให้กระชับพอดีกับขนาดของศีรษะ 4. เลือกหมวกกันน็อกสีสันสดใสมองเห็นได้ชัดเจนให้รถคันอื่นเห็นได้ในเวลากลางคืน 5. เปลี่ยนหมวกกันน็อกใบใหม่ทุก 3-5 ปีหรือเปลี่ยนทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุหรือหมวกได้รับการกระแทกรุนแรงจากประสบการณ์ของผมอาจจะยังไม่เคยพิสูจน์ความแข็งแกร่งของหมวกกันน็อกตามหลักวิชาการแต่ขอบอกว่าหมวกกันน็อกใส่แล้วทำให้การขี่รถจักรยานยนต์สนุกขึ้นแหละครับเพราะใบหน้ากับดวงตาของเราไม่ต้องประทะกับลมมากเกินไปแล้วอย่ากลัวไม่เท่นะครับน้องๆเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกในท้องตลาดมีลายเท่ๆสีแจ่มๆเจ็บๆให้เลือกเยอะเลยครับเท่ได้ปลอดภัยด้วยใครเห็นเป็นต้องว้าวแต่ว่าเฮ้ยอยากซ้อนท้ายไปด้วยจังเซฟก่อนสตาร์ทเดินทางใกล้ไกลอย่าละเลยใส่หมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่ผู้ซ้อนเพื่อปกป้องศีรษะและสมองของเรากันนะครับ
3: สนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับโครงการดีๆที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อมีวินัยจราจรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะรวมถึงวิธีป้องกันอุบัติเหตุมีมารยาทในการขับรถมีความรู้เรื่องกฎจราจรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถรับส่งนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติ

ประชุมชั้น2สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มวิชาการขนส่งโทรศัพท์053-525-549หรือ095-735-7172ในวันและเวลาราชการค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการอบรมให้ความรู้เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.ก็จะเป็นพิธีเปิดโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย 8:45 น.ก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อการโดยสารรถตู้รถ2แถวสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยในเวลา 10:30 น.ก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อของการเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงเวลา 13:00 น.หลังจากที่เราพักรับประทานอาหารกันแล้วนะคะก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประกันภัยภาคบังคับและผลประโยชน์ที่จะได้รับหากเกิดอุบัติเหตุค่ะในช่วงเวลา 14:45 น.เป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเครื่องหมายจราจรรวมทั้งการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนในเวลา 16:15 น.ก็จะเป็นพิธีปิดโครงการและทำการแบบประเมินผลทดสอบค่ะในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อเชิญพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ดิฉันจะขอเน้นย้ำในเรื่องของวินัยจราจรที่สามารถเริ่มได้จากตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถหรือนั่งรถหรือการดื่มแล้วไม่ขับรถเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายบังคับใช้นะคะแต่จะเป็นเกราะที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคุณและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและสถานีวิทยุสวทลำพูนสำหรับพื้นที่ดีๆในการสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยขอให้การเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะกลับมาพบกับดิฉันณรดาวัชรจินดากุลในโอกาสต่อไปนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเรียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเป็นมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ GP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม1,14,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 108,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
7: ้นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคส.แนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนีโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
12: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIVซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแอบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทางนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
15: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของบริษัทสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายขึ้นแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
14: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประทับคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
16: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีแต่การปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาปทุมมารายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
17: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการ ICANN เตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AIอาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลาย10คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศ ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 นถึง 10:00 นณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการทำประตูของโคดี้กัคโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กัคโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียร์ทรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์ จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
20: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook FanpageThailand Chess Association โอลิมพัสสอนการรายงาน
21: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนัก

0: ไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 ซม.และเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18 ซม.และเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่าง

0: วันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATMอาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: กฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Net Zeroการไฟฟ้าส่วนผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนลดและใช้พลังงานจากของเสียรวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาและศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำหรือ floating solar การศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นอีกก้าวสำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายเนอะนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับกับรายการม่องละปูนนะครับผมวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมบายๆแบบอินเนาะกินข้าวกันหรือยังเอ่ยนะแต่วันนี้แดดออกดีนะตะกี้ยืดพอสักหน่อยว่าแดดออกหรือว่าฝนจะตกนะก่อนที่จะเข้ามาเนาะจากว่าตากผ้าไว้ใครซักผ้าวันนี้เนอะแยงพอฝ้าพอฝนกันดีๆนะครับผมว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นสภาพอากาศแปรปรวนกันอยู่นอกจากได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวรวมไปถึงสุขภาพนะครับผมครับสาระกันดีกว่านะจะคิดถึงกันมากๆเพราะว่าตะวันนี่เนาะตะวันนี้มีแขกรับเชิญวันนี้เอามาอูดจากันสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ไอ้ยังก็ฮับสายกันให้หน่อยถ้าจะคิดถึงกันมากๆแล้ว
1: ฮับสายกันให้หน่อยนะจะคิดกันท่านตะวันนี้เฮาไม่ได้ฮับสายแล้วเฮานั่งอยู่ตั้งปุ่น
2: ต้องเก่าเน
1: า
2: ะ
1: อันหนักอะเฮาต้องเข่าคางต้องเก่าไว้ก่อนเดี๋ยวนี้นะ
2: คนมีเงินนั่นนักการเป็นน้องคนมีท้องสีน้องนักหลายคักเงินคักรักวิเจียวสหายลบลี่หนีไปปึ่งไห่บ่ได้ตอนเฮามั่งมีเพื่อนฝูงเหนือใต้มายืมมาใจห้อมล้อมยกย่องว่าผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงแปลงเสียงอ่อนน้อมกินหวานตานต้อมหมวนงันหลาบลู่โซดาน้ำมากินกันกินกันตึงวันหมวนงันแต่ละกันจะตาลงเพื่อนฟูงนี้หน้าบ่เร็วพ่อหน้ามาใจเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายไปไหนเพราะขาดเงินไทยเป็นไปอย่างอีเป็นไปอย่างอีเนาะสัจธรรมชีวิตอ่ะ
1: แม่นนะกะนะกะทำยามมันเอาเพลงอย่างนี้ครับผม
2: เงินขาดรักอีเนอะ
1: ขาดเงินขาดรักอีนะ
2: พวกอ่ะไปตั้งแดงขนมจีนเอ้ยเดี๋ยวขนมจีนบ้านจำบอลน่ะ
1: ครับ
2: ก็คุณปั้มมาเตย
1: ครับ
2: สาวบรรยูซอย6
1: ครับ
2: โรงงานเฟอร์นิเจอร์ทุกๆโรงงาน
1: ครับ
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างไผสักคนพิเศษดีเจเน
1: า
2: ะ
1: โอ้ขอบคุณจังนะขนาดเพราะว่าเดี๋ยวขานต้องเก่าเนี่ยมีคนคิดถึงแต่เนี่ย
2: เฮ้ยคิดถึงแต่บ่ถ้าคิดถึงก็โทรมาทำไม
1: เออนั่นกันเนาะครับผม
2: ฟังเพลงหมวนงานไม่อะกะ
1: ได้ครับผม
2: หงอมในเงาไม่อะนะกะ
1: ครับ
2: ยินดีนั่งหน้าขอบคุณหลายสวัสดีเจ้า
1: ครับมาสายแรกของเขานะครับผมวันนี้ก็จะได้แล้วก็เหมือนที่บอกเนาะฝ่าฟุ้นเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ดูแลกันตัวนะแฮมสายละกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันเนาะสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
3: ตะวันนี่ป้ากันเด
1: ้แน่ตะวันเนี่ยเป็นอันคนอะไรอย่างว่าบัตรประชารัฐนะบัตรสวัสดิการ
3: แห่งรัฐ
1: โอ
3: ้
1: เนี่ยวันนี้มาแล้วรอครับ
3: อันนี้กี่ข้าวก้อนอย่างเจ้า
1: วันนี้ตีอันสำนักงานนี่เป็นยำจิ้นไก่กันวะ
3: อ๋อเป็นเลี้ยงเนาะเลี้ยงลูกน้องเนาะ
1: เมนครับผม
3: เจ้า
1: ครับไก่สาม
3: วันนี้จะขอเพลง
1: ครับ
3: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ
1: ได้เลยครับ
3: มาทุกเสียงทุกสายที่ฟังคือนี่นะเจ้า
1: ครับ
3: ซื้อมาได้พี่เจก่อนดีเจนะเจ้า
1: ครับ
3: เจ้าว่าไหนไม่ได้ฟัง
1: นอนรับนอนเดี๋ยวนอนรับนะ
3: น้ำรับตัวเองหรอตัวเอง
1: ครับผม
3: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับขอบคุณครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมก่อนอื่นได้แล้วฟังสัก2เพลงเนาะที่ขอก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลข่าวสารกันวันนี้สักหน่อยนะจะมีการอัปเดตเนาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเป็นตอนที่เป็นออกกฎมาเนาะแต่ว่านี่ใครได้ยินพองเนาะมีกฎระเบียบออกมาใหม่นะแล้วเปิ้นก็จะว่าจะตัดสิทธิ์หั่นนะเปิ้นจะมีการพิจารณาต่างๆแล้วเปิ้นก็อัปเดตแถมแล้วว่าหลังจากที่ออกกฎไปประชาชนก็มีเสียงตอบรับนะเฮาก็รับฟังมานะครับผมทางรัฐบาลประกาศมาพิจารณาใหม่ว่าเอ๊ะอาจจะต้องแก้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเฮาเอามาอัปเดตกันสักหน่อยเนาะฟังเพลงกันสัก2เพลงแล้วก็ปิ๊กมือด้วยกันกับม้องหลับปูนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิดกระสุนรายการม้องลาปูนนะครับผมสองบทเพลงนะครับผมตีขอเข้ามานะครับผมว่าจะเป็นขาดเงินขาดรักนะไปแต่งก้อนเหอะตัวนำเดี๋ยวนี้สตังค์มันเป็นเรื่องสำคัญเนาะอันนี้มอเพอกับไอแดงขนมซีนไอ้นะปั๊มแม่เนาะแล้วก็อันตังบันยู่ซอยฮกแล้วก็ร้านเฟอร์นิเจอร์ทุกร้านตัวนะครับแล้วก็เห็นเพลงนึงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอนะคันที่โฮมเนาะอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกสายละกันนะครับผมแล้วก็ตะกี้ไอบ่าวตีอันไออย่างก็บานอาซิโบบานไปบอกว่าขอคนเท่าคนอันคุณเถาลึกอีกะอันคุณเถาลึกตะกี้แฮแล้วมันปะนะเดี๋ยวจะได้ซอกแฮมกำนึงเนาะแฮมหนึ่งสายแล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารกันเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมฮัลโหล
2: แป้งเน
1: าครับผมผมไอ้สังกำแป้งเนาะ
2: ลุงสีสังกำแป้ง
1: ครับผม
2: อีกข้าวต้มได้ยัง
1: วันนี้กินย่ำจินไก่นะครับผม
2: อร่อยดีนะ
1: โอ้โหลำขนาดเนี่ยเป็นแป้งกันตีอันสถานีนี่นี่ครับผมอะไรนะครับผม
2: วันนี้ขอเพลงอย่าหลอกไอ้เด้ออ
1: ย่าหลอกไอ้เด้อเอกะ
2: ของเอกพลมวลตะการ
1: ครับอยากหลอกไอ้ยังใครไปโดนใครหลอกมา
2: ครับบอกไม่ไหว
1: ได้เลยครับผมฝุ่นตกก่อน
2: ทุกเสียงทุกสายนี่แฟนเพลงของอัน
1: ครับได้กะมอบเพื่อทุกเสียงทุกสายเนาะ
2: ดีเจพิเศษ
1: แน่มอบเพื่อน้องอันพิเศษนะครับผม
2: ครับผม
1: ครับยินดีจัดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจุ๊บดี
1: ครับนี่จากไอ้สินสกําแพงอีนะครับผมขอบคุณจนักเนาะเดี๋ยวจัดหือนะครับเพลงนี้ละกันนะครับผมเฮามาฟังข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมก่อนที่เฮาจะไปฟังเพลงกันเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะเหมือนขาดเงินขาดรักนั่นแหละเดี๋ยวเงินมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนอะเพราะว่าตะกี้ได้รับทรายมาเนาะแต่ว่าข่าวตอนนี้เนาะหลังจากที่เปิ้นออกกฎเกณฑ์ออกมาใหม่เนาะในการที่จะบอกว่าเหมือนแต่ว่าตีอันมองหลบปูนไอ้ใดเสือมาสื่อสารกันนะครับท่านคังบอกว่าเปิ้นมีเกณฑ์ออกมาเพื่อคัดเลือกนะครับผมคุณตีต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอีน้องว่าจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยนะคนที่ตกหล่นต่างๆอีนะครับผมแล้วก็เปิ้นก็มีเกณฑ์ในเรื่องของถ้าลูกหลานเอาอันจือเฮาไปลดหย่อนภาษีอันนี้รอบนี้ก็อาจจะถูกตัดอันนี้เปิ้นก็ครับเรื่องไปนะรัฐบาลไปก็เอ้ยคุณถ้าจะเดือดร้อนกันแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมเปิ้นก็ได้ออกมานะครับผมแถลงในเรื่องของความคืบหน้าหลังจากที่มีเสียงประชาชนเนาะตีอันเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนาะทางคลังนะครับผมเปิ้นก็เตรียมทบทวนนะครับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดเนาะตั้งเป้านะครับจะเยอะมันแล้วก่อนวันที่จะประกาศผลนะครับประกาศรายชื่อเนาะคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือ17กรกฎาคมนะครับผมย้ำว่าต้องอุดนะครับการรั่วนะรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่เนาะเพิ่นก็เลยออกระเบียบเหล่านี้มานานแล้วนะครับตอนนี้จะไปลืมเนาะใครที่บอกว่าหวั่นใจอยู่นะครับลงทะเบียนไปก่อนได้นะครับถึงวันที่21นี่นะถ้าสมมติว่าเฮาผ่านหรือผ่านน่ะ17จะทํามาลุ้นกันถ้าสมมติว่าผ่านเพิ่นก็จะบอกว่าขอไหนที่เฮาผ่านอันนี้เฮาค่อยไปอุทธรณ์ได้เนาะเพ้อเพิ่นปั๊บเกณฑ์มาเอ้ยเพิ่นเอาอันเพิ่นเอาขอนี้ออกสมมตินะอันนี้ต้องสมมติก่อนเนาะเพิ่นเอาขอติอันไปภาษีออกอันน่ะเฮาก็จะได้มานี่หรือลืมลงทะเบียนไปเหอันนี้ผมได้เห็นแล้วเนอะจะได้เราก็ไปฟังลงทะเบียนกันก่อนนะครับผมทางโฆษกกระทรวงการคลังเนาะเปิ้นกล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านหนูเนี่ยแหละท่านอนุทินชาญวีรกูลในหือกระทรวงการคลังนะครับผมทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะปอหรือแม่ในกรณีที่ลูกเนี่ยนำจือของตัวเก่านะครับผมไปลดหย่อนภาษีนะจะเร่งนะครับในเรื่องคนนี้นะครับดังกล่าวมาพิจารณาเนาะหือคณะกรรมการประชาราชสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานฐานรากนะครับแล้วก็สังคมตามขั้นตอนตามกฎหมายเร็วที่สุดแล้วก็โดยตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะได้ขอสรุปก่อนตีกำหนดประกาศรายชื่อก็คือ17กรกฎาคมนี้นะครับผมทางนี้นะครับผมการตัดสินใจนะครับว่าจะ คงลักเกณฑ์ไหวหรือจะยกเลิกถือเป็นอำนาจนะครับของคณะกรรมการเนาะเป็นกำลังพิจารณากันอยู่ตีจะต้องพิจารณาอย่างครบถ้วนนะครับโดยคำนึงถึงทุกมิติน้ำใจว่าคนนี้เป็นร่องเรียนมาคนนี้เป็นบอกว่าอันลูกกลมเล่งอีว่านะแต่มันมีในเรื่องของเงินติโลไหลไปซัมเตอร์นะมันจะมีเนาะทางต้องบอกว่ามีทั้งคนยากจนจริงๆแล้วก็มีทั้งคนอยากจนอีเนาะเป็นก็พยายามจะขัดใจเกณฑ์ต่างๆมาขัดแล้วก็หึงเม็ดเงินนั่นแหละไปถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่นะครับผมสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นอกรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานะครับผมในเรื่องของสำคัญนะครับ2ด่านด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาการล้วนไหลของซิดตีป้องกันหือคุณตีแบบว่าเปิ้นก็มีสตั้งลอยหยังเปิ้นได้อันนี้นะครับผมโดยใจเกียนการคัดกรองนะครับจากฐานข้อมูลตีได้รับมาเนาะมาพัฒนาให้มันแม่นยำขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆเนาะก็จะเล็งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะครับผมแล้วก็คุณตีลำบากแต่นะครับผมติเดินทางม้ําสะดวกแหมเนาะอันนี้เปิ้นก็จะรอคณะกรรมการจะได้แล้วถ้าเปิ้นพิจารณาแล้วยกลืมยกหรือจะเอาจะอีต่อเฮาจะมาบอกกันเนาะแต่นะครับผมสำหรับคนตกหล่นนะครับผมใครบอกว่าเอ๊ะแล้วมันตกหล่นจะได้น้องอ่านอีนะไปตีเวอร์ไวเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ .mof.go.gh เนอะบอกลูกบอกหลานไปเนอะว่าเข้าไปตีเวอร์เว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะมี3ปุ่มคือไปกดปุ่มที่เขียนว่าตรวจสอบสิทธิ์นั่นนะคือกดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะคือใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ตัวหนังสือตีมันขึ้นมาคือเฮาว่าให้ใส่ตามคำบอกนั่นนะคือเขียนกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะกดตรวจสอบปุ๊บมันจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เนาะกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่ได้สิทธิ์รอบนี้นะครับผมก็คือคนที่ได้ตั้งอยู่แล้วปันนึงในเดือนนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตกหล่นนี่หมายถึงว่าคนกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจจากจปทพม.พช.นะครับผมติบมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับผมแต่การทําลงทะเบียนเดี๋ยวจะมาแจ้งโดยมันต้องเยอะอย่างเนอเดี๋ยวมันจะไปหาถึงบ้านนะครับแต่กลุ่มที่3คือกลุ่มทั่วไปกลุ่มทั่วไปจะขึ้นว่าคุณไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอันนี้แหละครับผมอันนี้คือกลุ่มที่อาจจะต้องรอเนาะในรอบหน้าในการลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็จะมีสวัสดิการอื่นๆจากพม.พช.อันนี้ติดต่อได้ที่หน่วยงานเกี่ยวของนพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้เปิ้นก็จะมีงบประมาณหรือว่าเกณฑ์โครงการอื่นๆนะที่เขาร่วมได้นะครับผมอันนี้ก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันแต่ล่าสุดเลยนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่ตกหล่น1ล้านรายนี่แหละมันต้องไปธนาคารเนี่ยต้องบอกจะอีนะครับใครที่เช็คแล้วเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับผมทางอธิบดีกรมการปกครองเปิ้นบอกว่ากรมการปกครองนี่แหละรวมกับกรุงเทพเนาะอันนี้คุณที่อยู่กรุงเทพหรือคุณที่อยู่เมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิ้นจะเร่งระดมกำลังนะครับในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายนะเจ้าหน้าที่เนาะของปกครองทั่วประเทศทั่วพื้นที่ทำงานเชิงรุกนะครับผมเคาะป๊อกๆติ่มตู้บ้านเนาะคือไปอำนวยความสะดวกคือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการดำเนินการครั้งนี้นะเน้นช่วยเหลือครูสูงอายุเนาะคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พี่น้องกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่ย้ำได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มตกหล่นนั่นเองทั้งประเทศนี่คือมีประมาณ 1,044,785 คนนะครับผมโดยประชาชนกลุ่มเนี่ยมันต้องเดินทางไปลงทะเบียนตีธนาคารกรุงไทยมันต้องไปตีองค์การบริหารส่วนตำบลต้องไปตีทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านโดยตัวเก่าเนอะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนถึงบ้านเท่านั้นห้ามนัดหมายประชาชนผู้ตีมีรายชื่อลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ผู้ที่มีรายชื่อขอครับรอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่จะยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านระบบของกรมการปกครองถึงบ้านเลยกลุ่มตกหล่นนะครับดังกล่าวจะเป็นผู้ตีปรากฏข้อมูลฐานข้อมูลเนาะเหมือนที่น้องอั้นบอกว่าจากจปทนะครับก็คือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลุ่มที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มูลนิธิก่อนเข้าไปนะครับยืนยันตัวตนแล้วก็ถึงจะมาพิจารณาเกณฑ์อื่นๆที่ การที่ผ่านเกณฑ์อันนี้คือย้ำใดเตือนเปิดจะต้องไปพิจารณาเกณฑ์8ข้อนะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ไปลงทะเบียนพร้อมกันก็คือ4ถึง21มิถุนายน2569ซึ่งครั้งเนี้ยเปิ้นก็จะพยายามทำงานเชิงรุกนอกก็คือเข้าไปหานะครับเคาะตุบานป๊อกๆสำหรับกุ่นตกหล่นเนาะจะได้แล้วก็รอฟังกันเน้อสำหรับตีไหนแล้วอันตีเปิ้นไปเคาะแล้วแจ้งกันมาได้นะครับสำหรับกุ่นตีเป็นกลุ่มทั่วไปแต่ย้ำในรอบนี้เตอร์ก็รอกันก่อนนะครับหรือถ้าสมมติใครมีความจำปิ้นในการที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับผมก็สามารถติดต่อไปที่พมพชไดเนอร์อันนี้เปิ้นก็จะมีงบหรือว่าสวัสดิการอื่นๆที่สามารถถือทันนะครับผมหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้รับซิดนั้นไปนะครับผมฟังสัก 2-3 เพลงเนาะก่อนที่เราจะมาอู่กันในช่วงหน้านะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: มาครับผมอยู่กับมองละปุ้นนะกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยววันนี้เฮามาอู่กันหลายเลิงหน่อยนะแต่กี้เฮาจบกับเปติบัสสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแถมหนึ่งสายละกันเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาอู่กันสักน้อยนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีเจ
1: ครับผม
2: วันนี้ยายนาขอฟังเพลง
1: เพลงอย่างนี้ครับ
2: คิดฮอดทุกคนอ
1: ่
2: ะ
1: คิดฮอดทุกคนนะเน
2: า
1: ะครับผมตั้งไหนนะครับผมยายนา
2: อยู่ไกลๆกับบ้านน้องอันเลยค่ะ
1: โอ้ยายนากะ
2: อยู่นั่นด้วย
1: ครับผมอยู่น้ำดิบไกลๆกันเน
2: า
1: ะ
2: เป็นเพลงงานเป็นเพลงของงานพิเศษเอ๋ยอ่ะ
1: โอ้เดี๋ยวรอสักอันกันยาเนี่ยกันยามาละเดี๋ยวดีเจแอร์ปิกมาละครับ
2: เพิ่งมีมองไอ้เบาซีบวานเนาะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ลุงซิ้นซึ่งก็แปล
1: ครับ
2: แปลทิ้งทุกทันดีเป็นฟังสวัสดิ์ทออยู่เนาะ
1: ครับผม
2: แล้วก็พิเศษจำอ้อในสำนักงานสวัสดิ์ทอ
1: ที่จริงที่จริงเขาต้องบอกว่าเขาต้องห้ามลืมน้องเอนะต้องพิสีกามเดียวอันว่าเอโอมออยซีอ้อกันเน
2: อะขอบคุณหลาย
1: ครับครับผมยินดีครับ
2: เจ้าคุณจะฟังประจำตลอดลุกตื่นมากกว่าฟังละ
1: เหรอหกโมงเนาะ
2: หกโมงฟังตูเจ้าไว้ก่อนค่ะ
1: เออจะอธิหาฟังตูเจ้าหกโมงฟังน้องอ่านเน
2: า
1: ะครับขอบคุณจันนะครับครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับมาหนึ่งสายกันตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาอูจากันสักหน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะแฮมไลน์เพลงตัวการตะกี้ของอันไอบ่าวซีบูบานก็เราก็เซาะแฮมปะวันนี้เราจะไปอันปินเพลงอื่นทดแทนไปก่อนเนาะไอบ่าวเนาะสุมาอภัยนะครับผมรวมไปถึงเพลงอื่นๆเดี๋ยวเราจะจัดถือเนาะช่างเขาไอวะเดี๋ยวเราจะฮู้งโง่เนาะเดี๋ยวเราจัดถือแล้วก็เพลงคิดฮอดทุกคนนะสองเพลงแรกกันในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้นะครับมีเรื่องมาบอกสักหน่อย บ้านเฮานะบ้านเฮาก็คือสวทลปูเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยมได้นะมีคนเลวเขามาอันกับรถว่ะปุงใส่โห่เฮาเดี๋ยวซอแฮมปะเนอร์สไคฟังอยู่นะหรือว่าเพิ่นอาจจะฟังเฮาอยู่ก็ได้เนาะมาติดต่อกันสักน้อยเตอเอ็นนะเดี๋ยวซอหาใครกล่อมปะนะแต่เฮาหันรถแล้วเนอะว่ายรถปุงเอาหน้าจุนตูท่อมว่ะเดี๋ยวตูอันตกลงมานำตูโห่นะป้ายมป้อนะโหเฮาก็เป็นหูตัวโวยมันเฮายังเสาะคุณอันจุนได้ตัวเนอแต่ว่าเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งเนาะเฮาหันละนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากก้ามเนื้อมาติดต่อก้ามเนื้อเผื่อว่าเปิดอัน95ฟังอยู่นะครับผมตอนนี้เฮากำลังเสาะหาอยู่ว่าเป็นไพตีไหนหน้าไอ้นะเผื่อจะเป็นท่านผู้ฟังบ้านเฮาเนาะมาอุจากันสักน้อยนึงนั่นจะได้แล้วเดี๋ยวก็ฝากกันไว้ตัวนะครับหรือใครเนาะแต่ว่าเนี่ยใครไพหันนะสักกี่โมงนะสักก่อน10โมงอ่ะ9โมง503 54นั่นน่ะเฮากําลังอันพอกล่องกันกับรถเวียดว่ะตอนแรกคิดว่าเอาหลังจุนนะพี่ว่าเอาตั้งหน้าจุนเดี๋ยวนี้นะจะได้แล้วก็ฝากกันต้อยนะครับผมเดี๋ยวเฮามาอู่จากันสักหน่อยนะฮะ1สายสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเอาสายสุดท้ายเนาะสายนี้จะเป็นสายสุดท้ายที่เฮาจะหับของวันนี้ก่อนที่เฮาจะไปฟังเพลงกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: ขอฟังเพลงหน่อยเนาะ
1: ได้ครับเพลงอย่างดีครับ
3: แต่ขอฟังเพลงจะไรวันอ่ะเนาะ
1: แน่นะจ๊ะ
3: อันดีเจแอร์มันไปไหนเอ
1: ดีเจแอร์ไปปฏิบัติภารกิจติกรมครับที่กรุงเทพฯเดินเปิดปิกมากันยาปุ่นเนาะ
3: ครับปุ่นเนาะนั่นน่ะ
1: ครับ
3: ก็เตรียมได้ยินเสียงไว้สักเดิ
1: มนะจ๊ะรอแฮมสักน้อยนะฟังน้องอั้นไปก่อนเนาะ
3: คร
1: ับ
3: ขอฟังเพลงงานทานหัวใจของทุ่งทองใจเนอะ
1: ทานหัวใจไอ้กะ
3: ครับ
1: ครับผมจากตั้งไหนครับผม
3: มูคนติดฟังงานรายการนี่นะ
1: ครับจากตั้งไหนนะครับ
3: มอบนะครับมอบพี่นิเศษดีเจตัวนะครับ
1: ขอบคุณจันนะครับ
3: จากชักเขาน้อย
1: จากชักเขาน้อยเน
3: าะต้องอะไรประจ้าง
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดถึงครับ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณจันนะครับผม
3: ขอบคุณหลาย
1: ครับสวัสดีครับมาตอนนี้เฮาน่าจะต้องเปิดเพลงแล้วอีเฮาจะเปิดตอนพอมี3เพลงเอาช่างเขาก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเฮาปิกมาอู่กันนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: วันนี้เวลาเร็วขนาดนะครับผมฟังเพลงกันวันนี้หนักหน่อยเนอะเพราะว่ามีคนขอมาหลายนะครับสายป้อมวางนะครับวันนี้อาจจะคิดถึงกันแต่ว่านี่อันมีแขกรับเชิญเนาะจะได้ละก่อมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายและกันเนาะติดโทรกันเข้ามานะครับสนับสนุนการรับฟังนะครับผมเหมือนที่บอกไปนะครับข่าวคราวช่วงนี้ก็เยอะเลยในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ก็หนักพอสมควรว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่มีการลงทะเบียนจนถึงวันที่21เนาะแล้วก็เปิ้นน่าจะทบทวนในเรื่องของลักเกตีอาจจะมีอันในเรื่องของเสียงตอบรับนะครับผมจากพี่น้องประชาชนว่าเอ๊แล้วคุณตีเอาจือเฮาไปยืนภาษีเอาไปเซ็นลดหย่อนภาษีเนาะลูกหลานแล้วมันอันนี้มันจะปิ้นจะได้เนาะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่เกณฑ์จะออกมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก่อนที่เพิ่นจะประกาศเนาะจะได้แล้วเฮาก็จะนํามาบอกกันต่อนะครับผมหากฮู้เราจะฟังมาบอกเลยรอฟังจากดีเจหลายๆท่านในตัวนะครับผมเปิด95รอเลยก็ได้นะครับผมจะได้แล้วมีข้อมูลเฮาถึงเอามาแจ้งกันเนาะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมลาไปแล้วน่าจะหมดเวลาแหมแล้วนะครับผมปะปะกันวะปะกันวันพัดคุณน้องพวกนี้เป็นสารอัยการน่าจะได้แล้วก็ปะกันวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนอะสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลัก ดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 5,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยี่ยมพระวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซิโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทอนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
7: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข่งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักจิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมพบปากับทีมงานของสวทเชียงรายวันนี้นะครับผมพบปากันกู้แรงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผม4โมงแรงถึง5โมงเนาะก็ทางวิทยุในส่วนของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับผมก็จะมีเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่งสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับผมวันนี้มาพบปากับทีมงานของสวทเชียงรายนะครับวันนี้ผมดีเจดิววสินคำพีระวงครับ
2: ผมดีเจชิงหลิวพงศิษฐ์สุยะครับ
1: ครับผมก็สองคนนะครับผมผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการเนาะจากทางสวทเชียงรายเราจะนำเอาข่าวสารของทางทั้งเหนือหนึ่งและก็เหนือสองนะครับผมมาเล่ามาจ๋ามาอู้มาเล่าฟังกันนะครับผมในส่วนของข่าวสารตึงมดตึงมวลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เหนือหนึ่งกันก่อนว่าตังเหนือหนึ่งเนี่ยมันมีข่าวสารอะไรอย่างจะได้พ้องนะครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับผมเริ่มกันที่เชียงใหม่ก่อนนะครับผมเชียงใหม่เปิ้นมีการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งลำไส้ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางด้านของนายแพทย์ธำรงหานวงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกนะครับซึ่งก็มีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องในครั้งนี้รวมทั้งหมด72รายด้วยกันก็คือที่จัดในครั้งนี้นะครับเป็นจัดที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะ2วันเนาะวันที่5กับวันที่6นะครับผมที่ผ่านมาก็มีทีมอาสาสมัครด้านการแพทย์พยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า22คนร่วมออกหน่วยในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจากบริษัทโอลิมปัสประเทศไทยจำกัดและก็บริษัทไกเนติก MMS Enterprise จำกัดนะครับผมสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนี่นะก็คือว่าเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะครับผมสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางที่ยากลำบากนั้นจึงทำให้ขาดโอกาสในการคัดกรองโรคมะเร็งนะการที่ออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ก็คือว่าจะช่วยให้สามารถค้นพบโรคในระยะเริ่มต้นและก็ช่วยเพิ่มโอกาสรอดของผู้ป่วยได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงสามารถมาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆของทางมูลนิธิได้นะครับด้วยการบริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์บัญชีกรุงไทยนะครับ5151524682หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0822804022ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะที่การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้นะครับจากเชียงใหม่เขาไปต่อที่ไหนครับน้องหลิว
2: ครับเราขอไปทางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พ่องนะครับ
1: ครับผมอ
2: ำเภอฝางเปิดโครงการครับเชิงรุกอำเภอพึ่งได้ลงพื้นที่3หมู่บ้านตำบลม่อนปิ่นครับรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับฝ่ายปกครองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับได้นำคณะทำงานลงพื้นที่เชิงรุกในตำบลม่อนปิ่นครับเดินหน้าสำรวจข้อมูลและรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แก่ประชาชน3กลุ่มเป้าหมายหลักครับตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้ครับ
1: ครับผม
2: วันที่8มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาครับว ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลครับนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายสัตวรรษอภิวงศ์นะครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอประจำตำบลม่อนปินร่วมกับคณะทำงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งราษฎรปี2569ครับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิ
1: ม
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักครับ
1: ครับผม
2: ได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยรวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐครับ มีทั้งธกส. อมสินกรุงไทยธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับส่วนแหม2กลุ่มที่เหลือนะครับคือกลุ่มที่บ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ตกหล่นแล้วก็กลุ่มผู้ตกหล่นที่บ่มีรายชื่อในบัญชีเดิมแต่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมครับ
1: อ๋อครับ
2: โดยที่บ้านแม่เมาต้นตุ้มครับหมู่2ในกลุ่มผู้ตกหล่นที่มีรายชื่อจำนวน5รายพบว่ายอมรับสิทธิ์2รายครับเสียชีวิต1รายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดต่อแหม2รายขณะที่มีประชาชนในกลุ่มที่บ่มีรายชื่อเดิมแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน30รายครับที่บ้านม่วงชุมหมู่10ในกลุ่มผู้ตกหล่นที่มีรายชื่อจำนวน22รายครับมีผู้ยอมรับสิทธิ์14รายแล้วก็เสียชีวิต2รายแล้วก็อยู่ระหว่างติดต่อแหม6รายครับโดยมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน58รายครับ
1: อ๋อครับผม
2: แล้วก็ที่บ้านหนองไผ่หมู่15นะครับจากกลุ่มผู้ตกหล่นที่มีรายชื่อจำนวน26รายมีผู้ยอมรับสิทธิ์13รายครับไม่ยอมรับสิทธิ์1รายเสียชีวิต1รายแล้วก็อยู่ระหว่างจำคุกแหม2ราย
1: ครับ
2: แล้วก็อยู่ระหว่างการติดต่อแหม9รายครับ
1: ครับ
2: โดยในหมู่บ้านนี้มีประชาชนแสดงความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมสูงถึง180รายครับซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่อไปครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่หลายท่านหลายคนก็อาจจะรอคอยอยู่นะครับต
2: ึ
1: งผู้ที่มีสิทธิ์เดิมนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีสิทธิ์แต่คิดว่าตัวเก่าคุณสมบัติได้นะครับผม
2: ก
1: ับติดต่อได้ที่พ่อหลวงไม่หลวงบ้านได้เลยนะครับผมใครที่คิดว่าตัวเก่ามีสิทธิ์ครบถ้วนนะครับจากเชียงใหม่ไปต่างลำปูนพ่องนะครับผมลำปูนเปิ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนนะครับผมซึ่งก็เป็นการประชุมครั้งที่1ทับ2569เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569รวมไปถึงการเตรียมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและก็ทันต่อสถานการณ์นั่นเองนะครับในที่ประชุมก็มีการรายงานประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมก็คือเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผู้ว่าลำปูนไปการเน้นย้ำให้เฝ้าระวังนะครับผมให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมตึงทั้งระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นนะนอกจากนั้นก็ยังมอบให้หน่วยงานด้านเกษตรในพื้นที่แจ้งเตือนเกษตรกรให้รับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงไว้ตวย
2: ครับ
1: ส่วนผลการคาดการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนปีนี้นะครับผมที่ลำปูนอาจจะเกิดสถานการณ์ได้บางพื้นที่เนาะแต่จะบ่กระทบหนักเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผู้ว่าลำปูนก็ได้ประสานไปยังทหารพัฒนาเตรียมเข้าพื้นที่เพื่อขุดลอกลำน้ำปิงซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปูนแล้วนะครับส่วนทางท้องถิ่นเองนะครับผมก็มอบหมายไปยังท้องถิ่นเนาะคือสำรวจเรื่องของผักตบชวาในลำคลองนะครับผมหากพบว่าขีดขวางทางน้ำต้องรีบดำเนินการกำจัดให้เรียบร้อยนะครับด้านสาธารณสุขก็คือรายงานเรื่องของจำนวนกลุ่มเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากว่าเกิดเหตุขึ้นจะได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกว่าทุกหน่วยต้องเตรียมพร้อมนะครับตึงคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อที่ว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยเขาจะได้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับผม
2: ครับผม
1: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ลำปูนนะครับ จ้าลำปูนเฮาไปพ่อตังลำปางห้องครับผมลำปูนลำปางข้ามดอยขุนตาลไปหน่อยนะที่ลำปางนะครับผมเปิ้นได้ทําการพระราชทานเรื่องของผ้าไตรนะครับผมตอนหน้าของนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพระราชทานน้ำสงฆ์พระพุทธปฏิมาสายยัดปางปรินิพานนะครับแล้วก็พระไตร1ไตรเนาะพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายแด่ประธานสงฆ์นะครับผมแล้วก็ส่งน้ำพระพุทธปฏิมาสายยัดปางปรินิพานปีที่4เนื่องในวันอัฐมีบูชาประจำปี2569นะครับซึ่งก็มีทางด้านของเจ้าอาวาสวสุทธิจิตรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เนาะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนนายอำเภอทุกอำเภอข้าราชการแล้วก็พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกันนะครับผมที่วสุทธิจิตรารามตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับซึ่งวัดสุทธิจิตตารามตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานนั้นนะครับผมก็ได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสายยัดปางปรินิพานความยาว 49.89 เมตรนะครับผมเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาสรรเสริญยกย่องนะครับเชิดชูพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระกรุณาคุณนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสมากราบพุทธปฏิมาสายยัดปางปรินิพานนะครับผมก็อันเป็นต้นแบบมาจากอินเดียนะครับผมตัวของต้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังจะช่วยเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อกับอำเภอเมืองปานโดยนะอำเภอเมืองปานก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ทางเหนือเนาะทางเหนือของลำปางนะครับผมใครเคยไปก็ทักทายกันได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับผม
2: ครับจากลำปางเฮาขอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนพ่องนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินหน้าปลูกกาแฟอาราบิก้า 2.7 ล้านตันครับสร้างอาชีพควบคู่ฟื้นฟูป่าสู่ต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวครับซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีแจกกล้ากาแฟอาราบิก้าจำนวน 2.7 ล้านตันครับ
1: ล้านต้นนะครับผม
2: โอ้ล้านต้นนะครับขออภัยประจำปี2569นะครับภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าและก็พืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาหมอกควันไฟป่าพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งวันเมื่อวันที่8
1: ครับ
2: มิถุนายน2569นะครับณโรงเพาะกล้าบ้านดงตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
1: ครับ
2: ได้มีการจัดงานพิธีแจกกล้ากาแฟอาราบิก้าจำนวน 2.7 ล้านต้นประจำปี2569นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิบูลแววบัณฑิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายจักรชลัดพิบูลธรรมศักดิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีโนเวทจำกัดและก็ผู้แทนจาก PTG หรือว่ากาแฟพันธุ์ไทยนะครับในนามคณะผู้จัดงานตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและก็เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแฟสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเนาะควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ครับซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถเจริญเติบโตร่วมกับระบบนิเวศป่าแล้วก็ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้ในโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าการมอบกล้ากาแฟจำนวน 2.7 ล้านต้นนะครับไม่ใช่แค่เป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูป่าสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบต.ห้วยหอมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เพื่อร่วมกันครับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่การเป็นต้นแบบเมืองเศรษฐกิจสีเขียวที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับผมก็ต่างแม่ฮ่องสอนนะแม่ฮ่องสอนมีแหมข่าวหน่อยคราวนี้ ข่าวจากโซนใต้นะครับผมอันนี้คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับผมอันนี้คือเป็นข่าวของสวทแม่เสรียงนะครับผมที่แม่เสรียงนะครับเพิ่นมีโครงการ The Color of Life นะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงเนาะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการThe Color of Life ขออภัยครับ The Color for Life นะครับผมพัฒนาคนพิการสืบสานอัตลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569จัดที่ลานกิจกรรมศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการหรือว่า CDPD ที่อำเภอแม่เสรียงนะครับก็มีทางด้านของนางสาววราพรขันเขียวผู้อำนวยการปฏิบัติการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการหรือว่า CDPDได้กล่าวเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะครับผมและก็ได้การสนับสนุนงบประมาณมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาเนาะผู้นำศาสนาและก็ตัวแทนขององค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับไฮไลท์สำคัญที่ของงานนี้นะครับผมก็คือการส่งเสริมอาชีพนะครับผมเปิ้นจะพัฒนาเรื่องของทักษะการย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุท้องถิ่นนำไปถักทอตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมและก็ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันและก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผมเปิ้นจะมุ่งเน้นการสร้างสมาธินะสร้างความภูมิใจในผลงานและก็เสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองให้กับผู้พิการรวมไปถึงสร้างพลังใจเนาะเป็นกิจกรรมที่จะหนุนเสริมทักษะและก็ฮื้อกำลังใจแก่ผู้ที่ดูแลผู้พิการฮื้อสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการสืบสานอัตลักษณ์นะครับเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติของพื้นที่แม่ฮ่องสอนฮื้อคงอยู่สืบไปนะทางด้านของนายอำเภอเพิ่นก็ลองทอผ้าตัวนะครับจากใน Facebook Live ตะกี้นะครับผมซึ่งนายอำเภอแม่เสรียงนะครับผมก็ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการหรือว่า CDPD และการหน่วยงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการบูรณาการด้านการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นเองช่วยให้ผู้พิการมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็ข่าวสารจากต่างแม่เสรียงเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมก็ตอนนี้เรียบร้อยนะครับผมข่าวสารในส่วนของภาคเหนือ1
2: ครับ
1: เหนือตอนบน1นะครับผมก็จะมีเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: ครับผม
1: เดี๋ยวพักกันสักครั้งเนาะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากทางเหนือ2กันพ้องในช่วงหน้าช่วงอย่างครับน้องเหลียว
2: ข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่านครับ
1: ครับผม
0: มัดรวมข่าวสารจากรัฐเจาะลึกประเด็นร้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือพบกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันกดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและป้าแอลเมืองเหนือเวลาดี 4-5 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฟางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของทุกสถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือ

0: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงรายพะเยาแป่น่านเดี๋ยวเฮาไปที่จังหวัดเชียงไฮ้กันก่อนเลยครับ
2: ครับ
1: มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการซ่อมแซมเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านบริวารบ้านแม่ตาข้าง
2: แม่ตาช้าง
1: บ้านแม่ตาช้างหมู่11ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงไฮ้ครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชดาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับนำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับและก็กว้าง4เมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นวันที่5และก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้บูรณาการร่วมกับประชาชนบ้านแม่ตาช้างนะครับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจียงไฮ้ครับและก็เจ้าหน้าที่และคนงานเกษตรในพระองค์ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรลักทั้งเดินทางไปประกอบอาชีพทำสวนทำไร่แล้วก็ยังส่งบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับซึ่งการดำเนินในครั้งนี้จะช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้นแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นครับ
2: ครับผมก็นี่ก็เป็นข่าวสารที่เชียงไฮ้เนาะจากที่เห็นในภาพนะครับผมกำลังทำถนนกันเลยนะครับผมต่อจากเชียงไฮ้แล้วเราไปตังพะเยากันพ่องนะครับพะเยาเพิ่นมีโครงการที่เสริมศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับที่อาคารอเนกประสงค์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32จังหวัดพะเยานางสาวอนาภาโลวีระผู้อำนวยการขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนาะเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี2569ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะแล้วก็ผู้แทนจากปปส.ภาค5เข้าร่วมโครงการตัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้นะครับว่าปัญหายาเสพติดกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและก็คาดหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาทักษะเพื่อเป็นกำลังหลักในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาพร้อมกันนี้ผู้ว่าพะเยานะครับก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายเนาะที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นเนาะเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดพะเยาให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ
1: ครับจากพะเยาเฮาไปจังหวัดแพร่ครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 200,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
2: ครับ
1: ที่อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ลานหมู่ที่1บ้านนาสารตำบลบ้านปีนอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับนายชัยศิษย์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงนางสาวจุธามาชนะพิทักษ์กุลครับประมงจังหวัดแพร่กล่าวว่ากรมประมงได้รับมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์วิจัยและก่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ครับที่อำเภอลององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปินครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก่อประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดยคัดเลือกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลานครับเป็นสถานที่ดำเนินการเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเหมาะสมกับการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาบ้าครับและก็ปลานวลจันทร์เทศเพ
2: ื่
1: อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนและก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับจากแป้แล้วหอบไปทางน่านกันพ้องนะครับผมที่น่านเพื่อกำหนดการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแต่จะถึงนี้นะครับผมที่ห้องประชุมชั้น6สาระกลางจังหวัดน่านนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับผมก็จากการที่ตามสภาพอากาศและก็แนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนาะทางจังหวัดเองนะครับผมเพื่อจึงได้เร่งรัดเพื่อมีการบริหารจัดการงบประมาณและก็จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางก็เร่งรัดในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัยและเพื่อความช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีเรื่องของเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ตัดทางเสื้อชูชีพและก็ถุงยังชีพนะครับผมโดยเน้นย้ำให้ทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของราชการนะครับที่สำคัญก็คือต้องรวดเร็วและก็พร้อมใช้งานทันทีเมื่อเกิดเหตุเนาะก็คือผู้ว่าน่านนะครับผมเปิ้ลมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากก็จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับผม 100% ต้องพร้อม 100% นะครับทั้งในเรื่องของกำลังพลแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อที่จะลดความสูญเสียเมื่อเกิดเรื่องเหตุขึ้นต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ออกไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ
1: ครับผม
2: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะครับผม
1: ครับผม
2: เติมข่าวสารของเหนือ1แล้วก็เหนือ2เนาะก็ในช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับผมกับทางสวทสุราษฎร์ธานีนะเด
1: ี๋
2: ยวในช่วงนี้ผมดีเจดีวสินคำพิรวงครับ
1: ดีเจชิงหลิวพงศิษย์สุยะครับ
2: ครับขอนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวอังคารนายพุทธมาพบปะกันใหม่กับทีมงานสวทเชียงรายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนโบวีวงวชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลายแย้มผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
5: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเต็มลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ DC สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายน พุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัคราภิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างรากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นมาปีพ.ศ. 2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานแย่ลิเผาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลโดยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

0: อย่างที่มุกได้กล่าวไว้ค่ะพระราชสมัญญานี้เปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปเราไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

0: พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสทจังหวัดสงขลาส่วนนี้ดิฉันออนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง 13% และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
2: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
8: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสาร60%และประชาชนร่วมจ่าย40%โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีก5-10%ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกานพศรแก้วคำรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ Soft Power ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มีข่าวดีมาบอก
6: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
7: ข่าวดีที่95
8: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น
9: ตัวเล็กตอนเย็นนอก
5: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
10: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะอีขึ้นสวทกระปุนนะเปิดประจำเนอะ
11: ได้เวลามาฟังข่าวดี
12: ข่าวเด่น
13: ข่าวดัง
12: เพลงลูกทุ่งม้วน
11: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลำปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรก็อุตส่าห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสวทลำปูนเฮาเนี่ยส่งกระจายเสียงออกอากาศเนาะรัศมีประมาณ40กิโลเมตรทางอากาศเนี่ยนะเจ้าก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนทั้งในส่วนของพื้นที่บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็สามารถเปิดรับฟัง FM 95เมกะเฮิรตซ์ของเฮาได้นะเจ้าก็แน่นอนมีดีเจมีผู้จัดรายการนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะเจ้าทั้งดีเจในส่วนของดีเจของสวทลำปูนเฮาเนาะดีเจออยดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคือกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานต่างๆเนาะเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกว่า16รายการเลยที่เข้ามาอู้จ่าประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังนะเจ้าผ่านช่วงเวลาของรายการต่างๆก็ฝากสวทลำปูนนะเจ้าไว้เป็นแฮมหนึ่งคลื่นตีจะอยู่กู้กับพี่น้องชาวลำปูนท่านผู้ฟังแฟนรายการของเฮาต่อยนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ติดตามข่าวสารกันพ้องนะเจ้าพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะเจ้ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวสลับสับเปลี่ยนกันเฮ้อได้รับฟังกันเนาะแก้งอมแก้เงานะเพื่อนว่าคนเฒ่าคนแก่ได้บอกฟังวิทยุสบท.นี่มันแก้งอมแก้เงานะไอ้นะมันเหมือนเล่นมือถือเนาะเล่นมือถือนี่ก็ต้องอยู่กับจอตลอดเวลานะเจ้าพอ Facebook พอ TikTok นะเจ้าพออะอย่างอ่ะ YouTube ไอ้นะต้องเปิดแล้วก็ต้องพอต้องอยู่กับมันได้แค่การอื่นนะเพราะว่ามอเตอร์พอแต่ถ้าเปิดสวทละปูเนี่ยฟังไปนะเจ้าเนี่ยการไปโกโกกากากทำปุ้นทำเพเนาะเปิดวิทยุฟังผ่องได้ฟังหลายนะเจ้าฟังเพลงเอาตัวฟังข่าวเอาตัวนะเจ้าก็จะได้หับหูข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันเนาะคลื่นของสวทละปูเฮาก็เป็นคลื่นที่มีเอกลักษณ์นะเจ้าเป็นคลื่นที่อยู่กู้กับพี่น้องเจ้าละปูเฮามา41ปีแล้วนะเจ้าปีนี้เข้าสู่ปีที่42ในวันที่15กันยายน2569เนี่ยจะ42ปีแล้วที่อยู่คู่กับคนละปูนมานี่นะก็ถือว่าเป็นคลื่นวิทยุที่เก่าแก่ยาวนานนะเจ้าเป็นแบบตำนานดาวค้างฟ้าอีหลอสื่อที่ไม่มีวันตายนะที่อยู่คู่กับท่านผู้ฟังมาอย่างยาวนานเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นคลื่นหนึ่งที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลคือพี่น้องชาวละปูนคือพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามเข้าฟังคลื่นของเราได้เนี่ยได้รับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆไปด้วยกันเนี่ยนะเจ้าก็คุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากข่าวดีเจ้าของละปูนเฮาบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกนะเจ้าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็โอกาสในการเข้าถึงการรักษานะเจ้าล่าสุดนี้มีการเปิดศูนย์นี้ขึ้นที่โรงพยาบาลหริพุนชัยเมโมเรียลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้เลย100ดวงตา35ปีสุภมิตรนะเจ้าท่านนายแพทย์วัชรสนธิชัยนะเจ้ากรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลหริพุนชัยเมโมเรียลจำกัดที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและก็ประธานสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลสุภมิตรมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสโมสรโรตารี่ละปูนนะเจ้าสโมสรโรตารี่นครหริพุนชัยและก็ผู้เข้ารับการรักษาเนี่ยเข้าร่วมกันกับกิจกรรมในโครงการนี้เจ้าโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ100ดวงตา35ปีสุภมิตรเป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีโรงพยาบาลสุภมิตรเจ้าเปิ้นมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้สามารถกลับมามองเห็นโลกได้อย่างชัดเจนอีกครั้งนะเจ้าพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตลดภาระครอบครัวแล้วก็สร้างโอกาสในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยในหลายพื้นที่เจ้าสะท้อนผ่านรอยยิ้มความซาบซึ้งและความคาดหวังที่กลับคืนสู่ชีวิตของผู้ได้รับการรักษาซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าต่อไปสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะเจ้าก็มีผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดในโครงการนี้15รายแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิการรักษาต่างๆแห่ง52รายรวมทั้งสิ้น67รายนะเจ้าทุกคนได้รับการดูแลจากทีมจากสูแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเจ้าเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านก็ชื่นชมยินดีนะเจ้าสำหรับโอกาสทางการรักษาให้กับประชาชนที่เกิดขึ้นผ่านโครงการนี้เจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะได้ร่วมกันในการสานต่อภารกิจแห่งกันที่จะช่วยเหลือเนาะผู้ที่เป็นต้อกระจกคือครบตามเป้าหมาย100ดวงตานะเจ้าแสวงหาความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลนะเจ้ากลุ่มของผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็โอกาสในการเข้าถึงการรักษานะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของดวงตามีปัญหาในเรื่องของต้อกระจกนะเจ้าก็ติดต่อ
ผ่านโครงการนี้ได้ที่โรงพยาบาลหริพุนชัยเมมโมเรียลนะเจ้า100ดวงตา35ปีสุภมิตรจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีโรงพยาบาลสุภมิตรช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะเจ้าผ่าตัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเจ้าก็ถือเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: เตือนนายจ้างจ้างคนงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนทำผิดซ้ำโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ห้ามจ้างคนงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีเจอจับปรับส่งกลับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนงานต่างด้าวพ.ศ. 2551
2: ดีนะที่เราเข้ามาถูกต้องมีงั้นถูกส่งกลับแน่
1: ใช้แรงงานถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ดี
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะเจ้าก็ผิดเป็นจับปรับเป็นแสนนะเจ้าขมอฟังเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของคนต่างด้าวเนาะก็ต้องเรียนย้ำคุณผู้ฟังนะเจ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายในการกำกับดูแลควบคุมเรื่องของกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำการในประเทศไทยเนาะซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องของการป้องปรามเรื่องของความมั่นคงทั้งเรื่องของการทำงานต่างๆก็จะมีข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการรับคนต่างชาติแต่จากที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ้องเนาะกลุ่มอาชีพของคนลาวคนพม่านะเจ้าคนกัมพูชานะเจ้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ่องเลยนะเพราะก็จะมีอาชีพที่กำหนดมีข้อกำหนดต้องมีนายจ้างรองรับสถานที่การทำงานมีใบอนุญาตการทำงานต่างๆทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลในภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้าทีนี้ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะจ๊ะปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการบ่มีใบอนุญาตทำงานปัญหาในเรื่องของการเข้ามาทำงานไม่ตรงนะจ๊ะกับรายการที่อนุญาตให้ทำได้เนาะอย่างเข้ามาทำงานกรรมกรรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจ๊ะอยู่เมินไปไกลเว้นว่าไปทำกับข้าวขายคนเดียวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่แย่งคนไทยทำก็ไม่สามารถทำได้ถ้าท่านพบเจอกรณีของคนต่างด้าวเปิดร้านขายสินค้าเองนะเปิดร้านตัดผมเปิดร้านตัดเล็บเปิดร้านทำเล็บเนาะหรือเปิดร้านขายไก่ทอดขายกับข้าวขายนู่นขายนี่นะจ๊ะเนี่ยทำไม่ได้ถือว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยทำเพราะคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะจ๊ะถ้าทำผิดประเภทก็ถือว่าผิดกฎหมายเนาะเปิ้นเธอเข้ามาเนี่ยการยังไปเยี่ยมยังนี่นะก็ถือว่าผิดกฎหมายเปิ้นเธอไปทำสวนเกษตรนะจ๊ะแต่กลับไปกลายทำกรรมกรก่อสร้างถึงจะมีใบอนุญาตทำงานพอตรวจแล้วไม่ตรงกับใบอนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายนะจ๊ะแล้วผิดทั้งลูกจ้างผิดทั้งนายจ้างในกรณีที่เป็นนายจ้างแล้วทำผิดแบบนี้แต่กฎหมายกับไม่มีกำหนดอะไรอย่างไว้เพียงแค่มีเรื่องของค่าปรับอย่างเดียวแต่ประเด็นนี้มาใจนะจ๊ะกฎหมายใหม่เนี่ยนายจ้างถ้าจ้างลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานเนาะแล้วเอาไปทำงานผิดประเภทเหล่านี้นะจ๊ะผิดเป็นจับปรับเป็นแสนแล้วนายจ้างเนี่ยแต่ก่อนมีโทษแค่ค่าปรับอย่างเดียวลูกจ้างหนึ่งคนที่ท่านจ้างมาเนี่ยนะจ๊ะถ้าใบอนุญาตทำงานไม่มีเนี่ยต่อคนเนาะค่าปรับเป็นแสนนะจ๊ะถ้ามี3คนแล้วมีใบอนุญาตเนี่ยก็3แสนนะจ๊ะคุณผู้ฟังแล้วถ้าว่าบ่ฟังไอ้เนาะครั้งหนึ่งครั้งสองมีประวัติจ้างคนต่างด้าวมาเป็นแบบนี้ตลอดนายจ้างมีโทษถึงกับต้องติดคุกเลยนะเจ้าทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายในการกำกับควบคุมดูแลในเรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูเนาะถ้าพบคนต่างด้าวขายสินค้าขายอาหารขายเปิดร้านเองเนี่ยนะเจ้าในชัดเจนเลยแหละว่ายากแย่งอาชีพคนไทยทำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าส่วนทางด้านของจัดหางานจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังป้นก่อมีการตรวจนะเจ้าตรวจแล้วก็คุ้มครองคนหางานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตรวจสอบนายจ้างตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องล่าสุดในซุ้มตรวจสถานประกอบการที่อำเภอเมืองละปูนเจ้าสถานประกอบการนายจ้างในซีตี้พบแรงงานต่างด้าว5รายเป็นสัญชาติเมียนมา4รายเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียน1รายผลการตรวจสอบพบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา1รายเนี่ยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2561ข้อหาตามมาตรา8คือเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ อันนี้มีโทษปรับตามมาตรา101ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนายจ้างก็จะถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรา 9นะจะเป็นนายจ้างคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ซึ่งมีโทษตามมาตรา102โทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวคนต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์สร้างกันฮับหูเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็บทลงโทษเพื่อเน้นย้ำให้นายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวเนาะปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างถูกต้องนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเน้นย้ำนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวนะจ๊ะผิดเป็นจับปรับเป็นแสนเนาะจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะเจ้า

นะเจ้าคุณผู้ฟังป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเนาะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเจ้าวันนี้ธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้า9มิถุนายนนะเจ้าขบวนจะเคลื่อนจากวัดพระพุทธบาทตักผ้าเข้าสู่วัดโรมณียารามหรือว่าวัดกุลมรรคของอำเภอเมืองละปูนแล้วนะเจ้าก็เชิญชวนท่านใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮั่นเนาะ10มิถุนายนเนี่ยจะเคลื่อนจากวัดโรมณียารามที่ต้นธงนะเจ้าเข้าสู่วัดจามเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนเฮาจากนั้นในวันที่11มิถุนายนก็จะมีพิธีสำคัญที่วัดจามเทวีนะเจ้าแล้วก็วัดพระธาตุนะเจ้า7โมงเมื่อเช้าจะมีพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยพิธีส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยมีการแสดงซอปื้นเมืองนะเจ้าที่วัดจามเทวีจากนั้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะเจ้าจะมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยแล้วก็เครื่องสักการะจากพลังศรัทธามหาชนทั่วทุกหัววัดนะเจ้าร่วมกันเคลื่อนขบวนครูบาศรีวิชัยนั้นเข้าสู่วัดพระธาตุแล้วก็จะเข้าสู่การประกาศนะเจ้าน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ลานพระธาตุนะเจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันประกาศที่กึกก้องเกรียงไกรนะเจ้าว่าครูบาศรีวิชัยเฮานั้นเป็นผู้ที่มีคุณูปการมี

ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ทางประเทศไทยเฮาโดยรัฐบาลไทยเนี่ยนะจ๊ะก็จะนำหนังสือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่องค์การยูเนสโกเป็นกำหนดว่าการจะประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยจะต้องมีอย่างพ้องเนี่ยนะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเฮาคณะทำงานนะจ๊ะการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยซึ่งก็จะมีทางด้านของรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมนะจ๊ะหรือแม้แต่ในส่วนของวัดพระธาตุเฮาที่เป็นหัวลักษณ์สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังก็เอกสารเนี่ยปั้นทำออกมาละแต่ประเจ้าเอกสารเป็นภาษาไทยนะแปลเอกสารเป็นภาคภาษาอังกฤษนะจ๊ะเป็นแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการขององค์การยูเนสโกเนี่ยเปิ้นเข้าใจเนาะเป็นภาคภาษาอังกฤษที่บางศัพท์บางคำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการใช้ศัพท์ในลักษณะของการสื่อสารกันทั่วไปเป็นคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการนี่นะเจ้าซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าทำง่ายๆเนาะเล่มเนี้ยเปิ้นทำกันแล้วนะเจ้าซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะนำส่งเล่มเนี้ยภายในปีนี้นายเจ้าฮื้อกับทางองค์การยูเนสโกและปีหน้าที่ครูบาศรีวิชัยเฮาครบรอบ149ปีเนี่ยองค์การยูเนสโกเปิ้นจะอ่านเอกสารฉบับนี้เจ้าแล้วเปิ้นก็จะตรวจคุณสมบัติเนาะว่าเป็นไปตามที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้1 2 3 4 5ก็นายเจ้าซึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการยูเนสโกที่เปิ้นเป็นฝรั่งจากหลากหลายประเทศนายเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้านก็ดูเอกสารกันที่แปลเป็นภาคภาษาอังกฤษที่เพี้ยนไปเนี่ยนะเจ้าก็จะไปดูกูมู้ฟังแล้วก็จะไปอ่านศึกษาดูนะแล้วก็จะฮึ่ความเห็นว่าอ่ะโอเคผ่านหรือไม่ผ่านหมายความว่าจะประกาศที่ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็เอ๊ะนะเจ้าในวาระครบรอบ150ปีชาติการ150ปีของเปิ้ลคือปี2571แต่ว่าปี2570คือปีหน้าเนี่ยองค์การยูเนสโกจะพิจารณาละถ้าปีหน้านี่เขาฮู้แล้วนะจ๊ะว่าครูบาศรีวิชัยเขาจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกจะประกาศก่อเองนะจ๊ะทีนี้ถ้าเขาฮู้ว่าเปิ้นจะประกาศแล้วเปิ้นโอเคละเองนะปี2571นี่คือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นปีครบรอบ150ปีชาติการของครูบาศรีวิชัยแล้วก็องค์การยูเนสโกประกาศแล้วว่าคือครูบาศรีวิชัยของเขาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาหรือว่าด้านผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะก็จะมีหลากหลายสาขาสาขาฮั่นสาขานี่เนี่ยนะเจ้าแต่ในส่วนของครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยเสนอคือเป็นผู้ที่มีความสำคัญของโลกในด้านของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะเจ้าก็เดี๋ยวต้องรอผลการพิจารณาแต่ทั้งนี้กิจกรรมเดินธรรมยาตราเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเนี่ยเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าที่จะถูกบันทึกในเว็บไซต์ในแหล่งข้อมูลต่างๆคือคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกและคนทั่วโลกได้หันว่าครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยมีการยกย่องนะเจ้าในระดับนานาชาติฝรั่งปั้นหันโอ้มาอย่างคนยกครูบาเดินเตลตัวตังกาดระยะทางเป็นร้อยๆกิโลนะมันเยอะได้ยังใดเนี่ยมากี่ปีแล้วยังใดนะจ๊ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็จะถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์นะจ๊ะในชุดข้อมูลที่จะนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกว่าเฮาได้มีการประกาศยกย่องแล้วก็เทิดทูนครูบาศรีวิชัยจะได้พ้องแล้วจำเป็นจะได้เนี่ยที่เปิ้นถึงจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเพราะด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเฮาเพราะด้วยการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครูบาศรีวิชัยในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการทำดีนะเจ้าสร้างคุณงามความดีต่างๆเพื่อกับสังคมนะเจ้านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นไกลที่ไหนก็ไปที่หันไปร่วมกันน้อมนำส่งครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าถ้าเฮาบ่ส่งครูบาศรีวิชัยเตือนนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังต้องรอแห่ง50ปีก่อนนะจะตันเจนเฮาก่อเอก็บ่ฮู้เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าแห่ง50ปีไปหน้าเพิ่นน่ะเพิ่นถึงจะมีโอกาสประกาศชื่อแห่งรอบนึงนะเจ้าเพิ่นได้ประกาศผิดพลาดรอบนี้ไปอ่ะส่งต่อแห่งใหม่รอบ151ปีบ่ได้นะเจ้าเพิ่นต้องรอรอบ50ปี100ปีปุ่นถึงจะเสนอได้นะเจ้าอันนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็

เชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้ต่อยรักกันนะเจ้าอ้าวเวลาเสี่ยงแล้วต่อยนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีเจ้า

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนากุท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่หนึ่ง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู
1: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับรับหน้าที่มาดำเนินรายการมาพบปะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีเสียงเพลงเพราะๆแล้วก็มีข่าวสารเบาๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับหลายท่านก็ขับรถขับลากลับบ้านหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาหลายท่านก็แยกกับข้าวกับปลาอยู่ติบ้านนะก็สามารถเปิดฟังเพลงนะสลับกับข่าวสารกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวมาอู้กับคุณผู้ฟังนะบทจะเป็นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลำพูนก็มีข้อมูลสะสมมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องของการสรุปภาพรวมของจังหวัดลำพูนนะครับมียอดเงินสะสมตีใจใจผ่านโครงการเตาใดกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ่ยกันช่วงต่อไปของรายการครับเพราะว่าในช่วงแรกนี้เราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับนายท่านนะช่วงนี้นะก็ฝนเพิ่มขึ้นนะครับภาคเหนือของเฮานี่นะประเทศไทยตอนบนนี่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคเหนือของเฮานะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางพะเยาน่านแปะอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ก็ต้องระวังนะโรคใบไม้แผลใหญ่ในข้าวโพดเนาะแล้วก็มแมลงศัตรูพืชเช่นมวนลำไยในลำไยเนาะแล้วก็ทันใดทำการปศุสัตว์นี่กับบดีปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ตีแชะนะเป็นเวลาเมินๆนะครับแล้วก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้ไว้ตวยเนอร์คุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงวันที่10ถึง14นี่ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางด้านตะวันตกนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครั้งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับกับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะก็จะมาสรุปภาพรวมของจังหวัดลำพูนนะครับข้อมูลนี่ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับภาพรวมของจังหวัดลำพูนนี่มียอดการจ่ายสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะจำนวนเงินสะสม99ล้านบาทเป็นลำดับที่26จากเมืองรองนะ55จังหวัดนะครับจังหวัดลำพูนของเฮาได้ลำดับที่26นะครับซึ่งก็จะแยกนะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนี่มีการใช้จ่ายถึง 39.60 ล้านบาทเลยนะร้านทงฟ้านี่ 31.70 ล้านบาทร้านโอท็อปนี่ 0.40 ล้านบาทส่วนร้านค้าทั่วไปยอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 7.32 ล้านบาทนะคุณผู้ฟังครับก็มียอดรวมจำนวนร้านค้าและกิจการตีเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะ 2,427 แห่งด้วยกันนะครับก็มีร้านค้านะเข้าร่วมทั้งหมด 2,426 ร้านค้าและก็กิจการนี่1นะกิจการ1กิจการนี่ก็จะเป็นกิจการขนส่งสาธารณะ1กิจการที่เข้าร่วมโครงการนะครับคุณผู้ฟังมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทยนี่นะครับจังหวัดลำพูนของเรารวม841ร้านค้าด้วยกันเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม600กว่าร้านค้าร้านค้าโอท็อปนี่5ร้านค้าร้านค้าทั่วไปและอื่นๆนี่194ร้านค้าส่วนร้านธงฟ้าและก็ร้านโอท็อปที่ได้รับการอนุมัติก็มีประมาณ 1,585 ร้านค้าด้วยกันนะครับด้านธงฟ้านี่ 1,474 ร้านค้าส่วนร้านค้าโอท็อปนะร้านโอท็อปนี่111ร้านค้าด้วยกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของจังหวัดลำพูนในการจ่ายสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็เป็นข้อมูลสะสมล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายน2569ครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่เตรียมไว้มาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่เจ้าเลยนะวันนี้นะแล้วก็ช่วงเวลา9 นาฬิกาที่โรงพยาบาลบ้านโฮงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลนะพระอัธมรามาธิบดินทร์นะวันอนันทมหิดล9 มิถุนายน 2569ก็มีนายอำเภอบ้านโฮงนะครับนายจรัญมณีจันสุขหัวหน้าส่วนราชการนภูบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานนะประชาชนจิตอาสาในจังหวัดลำพูนก็ประมาณกว่า200คนนำมารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลนะหรือว่ารัชกาลที่8นะประชาชนชาวจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานกับประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตตั้งมั่นนะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นะพระองค์ทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยนะครับมีอย่างพ่องนะครับก็ทรงวางรากฐานการศึกษานะทางการแพทย์อย่างมั่นคงนะครับมีพระราชดำริคือจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งตี2ซึ่งปัจจุบันนี่ก็คือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการป้องกันและก็รักษาคือหายจากโรคภัยไข้เจ็บและก็อำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรสืบมาจนถึงทุกวันนี้พระราชกรณียกิจทั้งปวงนะครับล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและความมั่นคงของประเทศชาตินะครับทั้งนี้จังหวัดลำพูนของเราก็ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเมื่อเจ้านี่นะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้าข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับคุณผู้ฟังตะกี้ออกไปนอกห้องทรงนะมืดนะครับมีตึงล้มตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับติดสวทหลับบูนนี่นะใครท่านใดกำลังเดินทางหรือว่าสัญจรบนท้องถนนก็ขอให้ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับปะฝนปะลมอันดับแรกนี่ก็คือลดความเร็วก่อนตั้งสตินะครับขับรถบ่อประมาทเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะคาดเข็มขัดนิรภัยนะสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเคารพกฎจราจรเนาะบ่ฟังบ่หีบนะคุณผู้ฟังครับฝากไว้แห่งกรรมหนึ่งการเดินทางบนท้องถนนความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าป้าฝนถ้ามันนักแต่นักว่าไปบ่ไวก็ล้อฝนซาเนาะเสาะจุดพักดดนะครับล้อฝนซาก่อนก่อยเดินทางต่อไปบ่ดีเสียงนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยบนท้องถนนนะครับวันนี้ที่ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการคิดดีเพื่อสังคมจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ2+2ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลนินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นผู้ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปปักจิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Tree Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
7: ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก็ภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดก การผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโก ซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ9มิถุนายน2569นะครับวันนี้วันอังคารโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสุวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงทางส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคัมภีรัตน์เอกธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยอุ่นเครื่องกันนะครับทั้ง3ชุดนะฟุตบอลหญิงกับเมียนมานะชุดใหญ่นะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ยู23นัดสุดท้ายกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จบไปเมื่อสักประมาณทุ่มหนึ่งชุดใหญ่ของเรากับจีนนะครับเพิ่งจบครึ่งแรกกำลังรอคิกออฟในครึ่งหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ชุด U19 นะทำตามเป้าหมายนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปั่นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียรดาลาสวัสดิ์นัฐกิจโพสีศิวกรพลสันดานุพลบุภานะครับพิชยาคงศรีหรือพัทรพลบุราณสุขนะครับสู้กับมาเลเซียได้สนุกในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับที่อินโดนีเซียนะครับนัดที่3กลุ่ม B นะครับเราเพียงแค่เสมอก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับที่สุดแล้วเราชนะไป3ประตูต่อ2นะฮะได้ประตูจากพิชยาคงศรี2ประตูนาทีที่22และ80พิรดาลาสวัสดิ์นาทีที่43นะครับมาเลเซียยิงนำไปก่อนด้วยนะจากอามาอิมรานนะครับแล้วก็จากการยิงของอาญาตซันซุนนะครับมาเลเซียเขานำเราไปก่อนนะครับ1-0เราตีเสมอนะครับแล้วก็เรานำ 2-1 ก่อนที่มาเลเซียตีเสมอนะในช่วงก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับแล้วก็เราได้ประตูชัยนะครับพิชยาคงศรีนาทีที่80นะครับโค้ชก็ยิ้มนั่นแหละครับนะโค้ชยิ้มกองเชียร์ก็ดีใจนักกีฬาก็โหนะยกภูเขาออกจากอกนะฮะเข้ารอบไปได้นะฮะโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีบอกว่าอันดับแรกชื่นชมนักกีฬาของเราในช่วยกันเล่นจนคว้า3แต้มได้สำเร็จเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามเป้านะนะครับแล้วก็นักเริ่มต้นนักกีฬาของเราก็เล่นด้วยความกดดันตัวเองมากเกินไปนะฮะเพราะเป้าหมายอยากจะชนะครับก็เล่นด้วยความกดดันนะครับก็ในฐานะโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็อยากจะให้น้องเล่นตามวิธีการของเรานะนะไม่ต้องสนใจคู่แข่งหรือกรรมการจะเป็นอย่างไรนะครับเล่นตามวิธีที่ซ้อมเล่นตามระบบที่เราเล่นกันมานะฮะแล้วก็จะได้ผลงานที่อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศนะจะเจอใครไม่ทราบแหละนะจะเป็นออสเตรเลียเวียดนามอินโดนีเซียนี่ก็ว่ากันต่อนะนะครับซึ่งจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับที่สนามนอร์ทสมุทรสเตเดียมนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับเวลา16นาฬิกา YouTube PG Sport ถ่ายทอดสดรอเป็นกำลังใจให้กับ U19 นะครับขณะที่ชุดใหญ่ของเรานะฮะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงนะชุด U19 แข่งรอบรองนะครับจะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับวันที่11มิถุนายนในเวลา16นาฬิกานะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดรอชมรอเชียร์กันนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะชุดใหญ่ของเราเจอกับจีนนะครับเราบินไปที่จีนเพื่อแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะตามไปทีม FIFA Day เจอกับจีนชุดใหญ่นะครับมีผู้เล่นของเราก็สราณนท์อนุอินทร์ผู้สาประตูนะครับคนอื่นๆก็มีณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียกฤษฎากาแมนสารัตน์อยู่เย็นนะวิรเทพป้อมพันธ์ธีรศิลป์แดงดากับบันทีมเลข10นะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็สุพนันท์บุรีรักษ์นะครับเปิดคิกออฟมานี่จีนนี่บุกแหลกเลยนะจีนมาในชุดออกชมพูออดบานเย็นนะชมพูแดงๆอ่ะนะครับบุกใส่เราจ่อทางนี่แหละครับณัฐพงษ์สาริยาแบ็คซ้ายนี่แหละครับนะแล้วก็จังหวะที่มานูเอลทอมเบียได้เข้าไม่ถึงด้วยเกือบจะเสียประตูหลายครั้งนะทั้งลูกครอสเข้ามาน่ากลัวนะนะครึ่งแรกก็ยัง 0-0 อยู่นะแล้วก็ครึ่งหลังก็ติดตามได้นะทางไทยรัฐทีวีนะช่อง32ก็ถ่ายทอดสดในช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับรอเชียร์กันนะครับเจิญหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับจีนต้อนรับการเยือนของไทยในศึกอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะครับขณะเดียวกันที่จบลงไปเมื่อตอน 19:00 น.ก็คือฟุตบอล U23 นะครับเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องแบบปิดแต่มีผลสกอร์ออกมาไทยเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะปรากฏว่าที่ผมตามอยู่นะเราเสมอเราตามหลังอยู่1-2นะในครึ่งแรกแล้วเล่นไปเล่นมานี่เราแพ้2-5นะนะครับไทยยิงนำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปก่อนนะครับ 1-0 จากธนกฤตโชคเมืองปักนาทีที่2นะครับเล่นเร็วได้เร็วเราก็นำก่อนด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับยิงเล่น
ทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตตั้งระบบได้ก็บุกใส่เรานะฮะมันซูอัสมันอาลีนาทีที่12นะครับโจนาสนาโฟนาทีที่42ครึ่งแรกก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตนำทีมยู23ของเรานะภายใต้การทำทีมของทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ 2-1 ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังหลังจากที่นํา 2-1 แล้วครึ่งหลังโจนาสนาโฟก็เบิ้ลอีกประตูนึงนะครับให้ทีมนํา 3-1 นะครับก่อนที่นาฮายาดอัสเมมารีนาทีที่58นะครับแป๊บเดียวเอง4นาทีได้อีกลูกนึงครับ4-1ครับแล้วก็นาทีที่75มันซูอัสมันอาลีครับยิงประตูที่2กับตัวเองให้กับทีมนํา 5-1 นะครับก่อนที่เจฮอนาฟีมามะนะครับจะยิงให้ทีมไล่มา2-3นะจบเกมเราแพ้ไป2-5นะฮะทวัชชัยมงคลองตระกูลบอกว่าไงบอกว่าหลังจากเราแพ้ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา2-5นะก็บอกว่าเสียดายเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเราหวังในผลงานให้ดีนะแต่เกมนี้เป็นการเป็นเกมที่เราอุ่นเครื่องนะกับ UAE เป็นเกมสุดท้ายด้วยก็ชมเชยน้องๆทุกคนนะที่พยายามกันเล่นนะครับแต่ปัจจัยหลายอย่างเรื่องร่างกายเรื่องของเรื่องการลองแท็กติกใหม่ๆนะที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนแกนบอลปล่อยๆนะคราวนี้เรามาใช้เรื่องของแท็กติกต่างๆนะครับเราให้แบ็คนะเปลี่ยนเกมมากขึ้นนะครับน้องก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเราไปไม่ถึงแดนบนนะครับเข้ามาแดนกลางก็เสียบอลแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังนะเราเติมจากแบ็คนะครับพอเติมปั๊บเนี่ยนะแค่ได้แค่ตรงกลางเจอเสียบอลแบ็คหลังเราก็ไม่มีพื้นที่นะครับเราก็โดนจู่โจมตรงนี้แหละครับที่เสียประตูนะเกมรับเราเสียจากลูกตั้งเตะไป2ประตูอีกนะก็ก่อนหน้านั้นทำดีมาในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้นะครับนี่คือทีม U23 ของเรานะแพ้ไป2-5นะครับก็มีเวลานะฮะในการจูนทีมปรับปรุงทีมก่อนที่จะเอเชียนเกมนะครับจากนั้นทีมหญิงนะครับแข่งกันที่ชวดาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับของเราเนี่ยชุด11คนแรกเนี่ยมีพิสมัยสอนใสพัฒนันอุปชัยทิชานันสดชื่นนะครับนาตาลีงอสุวรรณนะครับชัชวันรอดทองวิรัญญาแก่นกสิกรรมนะครับปื้มใจสนธิสวัสดิ์สุภาพรอินทรประสิทธิ์พิชยาพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับอนิษฐาจิรัตนะวิบูลนะครับแล้วก็มีมาเลขเก้านะเจราพรมงคลดีนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1นะครับในครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยมาเลเซียขออภัยเมียนมายิงนำไปก่อน1-0นะครับนาทีที่50จากการยิงของเมเฮดลูนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยตีเสมอได้ใน5นาทีต่อมาตีเสมอได้เร็วนะครับทวันรัตน์พรมทองมีนะครับครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่85เป็นต้นไปไทยมีโอกาสโต้กลับและมีโอกาสยิง 2-3 ครั้งโดยเฉพาะทางด้านของหมายเลข9จิราพรมงคลดีครับทั้งปั่นลูกฟรีคิกชนเสาหลุดเข้าไปยิงก็ชนคานไม่เข้านะครับขณะเดียวกันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทดเวลาไป5นาที90+5เมียนมาโต้กลับไวแล้วยิงฮะโอ้โหผ่านผู้สาประตูไปแล้วแต่กองหลังเราช่วยกันสกัดนะฮะจบเกมเสมอกันไป1-1นะครับมีเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะก่อนที่ไปเรื่องของวอลเลย์บอลนะก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกไปดูเรื่องของข่าวดีของนักกีฬาไทยในวอลเลย์บอลก่อนนะน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับหัวเสาตัวเก่งของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้ไปเล่นในลีกของต่างชาติอีกแล้วนะก็เป็นลีกของสโมสรดักลาสพลัสนะครับสโมสรชั้นนำของเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาโอ้โหไปไกลเลยนะเงินโอ้โหเรื่องของวอลเลย์บอลอาชีพนะนอกจากเล่นอาชีพแล้วนะไปเล่นต่างชาติเนี่ยเงินรางวัลก็แน่นอนแล้วครับได้สมราคาสมฝีมือนะครับน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับก็ไปร่วมทีมดัลลัสพลัสนะครับก่อนเอาตัวก็ประกาศนะทางโซเชียลมีเดียนะฮะบอกว่าประเทศไทยสู่เท็กซัสนะต้อนรับสู่ดัลลัสนะครับอัจฉรพรคงยศนะครับน้องเพียวนะครับแล้วก็สโมสรก็ได้ประกาศเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็เปิดคลิปตัวอย่างของน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะฮะที่มาร่วมเล่นให้กับทีมในฤดูกาลหน้านะครับนะฮะเพียวนี่เคยเล่นก่อนหน้านั้นไปเล่นให้กับอันอารันมาเรยามากาตะนะใน SV ลีกของญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคนไทยคนที่2แล้วที่ไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกานะต่อจากพิมต่อจากบีมนะพิมพิชยากกรำนะซึ่งก่อนหน้านั้นประกาศไปแล้วว่าไปเล่นอเมริกาแต่ยังไม่ระบุต้นสังกัดอย่างเป็นทางการนะนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเลยนะครับ
หลังจากที่นักกีฬาของเรานะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในการแข่งขัน AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับนะนักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันมาแล้วก็ปรากฏว่าได้มา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงนะฮะเป็นประเภททีมหญิงนะฮะเดี่ยวทีม1นะครับวรพิชยากรก้องพบสสุตาวดีหรือว่าน้องเบสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธาราวดีนราพรพัฒน์หรือว่าไบค์นะครับคว้าที่3โดยรอบชิงที่3ชนะคู่ของญี่ปุ่นนะครับชิบะกับทางด้านของเรอิกะ2ต่อ1เซต21ต่อ1นะครับขออภัย2ต่อ1เซต15ต่อ21 21ต่อ7แล้วก็17ต่อ15ได้ที่3นะครับได้เหรียญทองแดงนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งเราชิงที่3เหมือนกันนะก็คือประเภทชายนะครับกี้กับบุ๋มนะครับจ่าเอกบรรลือนาคประคองหรือว่ากี้นะครับกับ10เอกดุลวินิจแก้วใสหรือบุ๋มนะครับไปแพ้คู่ของออสเตรเลียทีม2นะครับก็คือทางด้านของโพติสกับทางด้านของปิเรสนะครับนะ0ต่อ2เซต9ต่อ21และ15ต่อ21แล้วก็นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับมาวันนี้นะโดยเดินทางกลับมาเมื่อวานขออภัยโดยมีท่านสมพรใช้บางยางนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาชายหาดทีมชาติไทยนะครับชุด AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับที่ปิงจองชนิดไทเปนะครับ 4-7 มิถุนายนนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามนะหลังจากเป็นไงหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วก็ถามเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วยนะท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะที่เราทำผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา4นัดในการแข่งขันสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1มีแค่2คะแนนนะอยู่ที่17รองบวยของตารางนะครับซึ่งการอยู่รองบวยก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยทีมชาติไทยเนี่ยกังวลว่าจะตกชั้นจากเนชั่นลีกแล้วก็พอตกชั้นปั๊บนี่โอ้โหต้องไปคัดเลือกในกลุ่มของ AVC อีกอะไรอีกไปชิงแชมป์ทวีปอีกกว่าจะขึ้นมาในเรื่องใหญ่นะท่านนายกสมาคมคุณสมพรชัยบายังนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มองว่าเหลืออีก8นัดนะทั้งสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ไทยต้องชนะอย่างน้อย2นัดหรือจะให้ชัวร์ๆต้องชนะ3นัดเพื่อรอดตกชั้นนะฮะซึ่งอาจที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังนิดๆนะในสัปดาห์แรกที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เลยในการแข่งขันสัปดาห์แรกนะครับคุณสมพรบอกว่าก็เสียดายเสียใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายแต่ถือว่าเสียดายที่วันที่แข่งกับจีนและเบลเยียมเราน่าจะมีโอกาสแต่เราทำไม่ได้รู้สึกดีใจนะฮะที่สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเราทำตามที่กรรมการบริหารสมาคมได้มอบเป็นแนวทางไว้คือทุกคนได้เล่นอย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเป็นทีมเดียวกันได้สู้และยิ้มแย้มแจ่มใสตามวัฒนธรรมทีมของเราซึ่งนักกีฬาของเราทำได้ตรงนี้ชื่นชมนักกีฬาเป็นกำลังใจผลพวงจากการที่เรามีนักกีฬาตัวหลักเจ็บไม่สามารถลงทำการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะประกอบกับนักกีฬาหลักของเราบางรายก็ยังไม่สมบูรณ์ที่ไปแข่งก็อาจจะมีผลต่อทีมได้นะครับก็คุณสมพรก็บอกว่าประสบการณ์4เกมก็คงเป็นเรื่องของผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชต้องกลับมาตีโจทย์แก้ไขกันนะใน8นัดที่เหลือนะว่าเราจะใช้ความพยายามมากๆนะในการชนะอย่างน้อย2นัดหรือว่าถ้าให้รอดก็คือชนะ3นัดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของสตาฟโค้ชทีมงานหารือร่วมกันต่อไปแล้วก็บอกว่าขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับยืนยันนะครับหลังจากจบที่ผ่านมานะที่จีนทุกคนยังมีความมั่นใจและพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับนะที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะอยู่ใน VNL League Volleyball Nation League ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมพรใช้บางอย่างเลยละกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่2นะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วก็เก็บรักษาให้ดีและไปเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก17มิถุนายนสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับเจอกับยูเครนนะฮะ18มิถุนายนเจอบัลแกเรียหลังจากนั้นพัก1วันนะฮะ20มิถุนายนเจอแคนาดา21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมมั่นใจว่าแข่งที่บ้านเราอย่างน้อยชนะ2นัดแน่นะชนะ2นัดแน่ทั้ง4นัดทีมชาติไทยแข่งเวลา 20:30 นาทีหมายความว่าช่วงเวลาที่ทุกท่านอยู่ที่บ้านได้ชมได้เชียร์กันผ่านจอทีวีโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะก็รอชมรอเชียร์กันนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกมีข่าวลือกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับข่าวจากหลายสื่อหลายสำนักก็บอกว่าทางด้านของจัสมินหรือว่ากลุ่มโมโนกลุ่ม AS เนี่ย
ได้ลิขสิทธิ์แล้วนะแต่ปรากฏว่าโพสต์มันมาโอ้แชร์

เซียสปป.ลาวบรูไนและเมียนมา10ชาติอาเซียนล่าสุดถ่ายหมดเลยนะครับในทุกช่องทางที่เขามีอยู่อย่างมาเลเซียที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดก็คือ Total Sport สปป.ลาวก็ได้ Unitel ลาวนะครับบรูไนก็คือ Radio Television บรูไนเมียนมาก็ได้ทางด้านของ Mytel Timor Leste ก็ได้ ETOเทลโก้นะครับสิงคโปร์ได้มีเดียคอปนะครับฟิลิปปินส์ก็อาเลฟกรุ๊ปนะครับอินโดนีเซียก็คือ TVRI อินโดนีเซียกัมพูชาก็คือฮังมาสวิดีโอนะนี่คือในเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดในชาตินั้นๆนะครับเล่าให้ฟังส่วนประเทศไทยยังเป็นขออภัยนะครับประเทศไทยยังเป็นชาติเดียวอยู่ในอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันกันวันที่11มิถุนายนนะฮะอาเซียนล่าสุดที่ซื้อไปนะก็คือสปป.ลาวบรูไนแล้วก็เมียนมานะครับพรุ่งนี้รอติดตามข่าวเหมือนกันนะรอติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการพูดคุยในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟีฟ่าก็ตั้งราคาไว้นะภาคเอกชนก็อยากจะซื้อนะฮะหาจุดลงตัวกันนะพรุ่งนี้รอรับข่าวแล้วกันว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับนะไลฟ์กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาชื่นชมว่าเสื้อสวยเสื้อแชมป์ฮะใครใส่ก็สวยใครใส่ก็หล่ออาร์เซนอลนะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ว่ายูฟ่าแชมป์ลีกยังไม่ได้แชมป์ FA ครับยังไม่ได้แชมป์นี่นะดูกันนะจะได้แชมป์หรือเปล่านะรอลุ้นรอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกด้วยนะฝรั่งเศสอุ่นเครื่องชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1นะครับไมเคิลโอลิเซ่ยิง3ประตูอ่ะไมเคิลโอลิเซ่นะนี่ดาวดังของบาเยิร์นมิวนิกนะครับซื้อไปจากคริสตัลพาเลซอ่ะไมเคิลโอลิเซ่อ่ะเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะเป็นตัวเต็งอีกทีมนึงของฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของลูกทีมของเดเดียเดชองฝรั่งเศสนะอุ่นเครื่องอีกทีมนึงก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับอุ่นเครื่องชนะอุซเบกิสถาน2-1โคดี้กักโปลูกรักของอาร์เนอร์สล็อตนะยิงทั้ง2ประตูอ่ะแม่จุดโทษล้วนๆเลยนะครับเก็บมายิงนัดที่ลิเวอร์พูลแข่งบ้างนะเคยที่กักโปนะอย่ายิงกับทีมชาติเยอะแหมอยู่ทีมชาตินี่เป็นทีมแบกของทีมเลยนะตัวแบกยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นะเคยที่กักโปอ่ะแต่พออยู่ลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ยิงอ่ะนะเนเธอร์แลนด์อยู่กับญี่ปุ่นอยู่กับตุนิเซียนะแล้วก็อยู่สวีเดนนะส่วนอุซเบกิสถานก็ไปฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยอยู่ร่วมสายกับโคลอมเบียโปรตุเกสแล้วก็ดีอาร์คองโกนะสเปนก็อีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งนะบุกไปชนะเปรู 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องนะได้ประตูจากมิเกลอลาซาบัลลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ไคโรเลเวลนะฮะเปตรีด้วยนะ3ประตูนะฮะสเปนอยู่ในกลุ่มเดียวกับแคปเวิร์ดนะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยนะครับนี่ก็รอเชียร์สเปนนะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในร่วมกลุ่มกับใครเนี่ยอยู่กับเซเนกัลอยู่กับอิรักแล้วก็นอร์เวย์นะฮะส่วนคริสเตียนเอริกเซนนะหลังจากที่มีอาการวูบหมดสติในเกมอุ่นเครื่องนะระหว่างสวีเดนกับยูเครนช่วงนั้นขออภัยเดนมาร์กกับยูเครนตอนที่นำอยู่2-1นะวูบนะครับกรรมการยุติเกมการแข่งขันแล้วก็ส่งคริสเตียนเอริกเซนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะคริสเตียนเอริกเซนวัย34ปีเคยวูบครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็วูบอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนละสาเหตุกับเมื่อ5ปีที่แล้วนะคนละสาเหตุกันนะตอนนี้ก็เจ้าตัวก็แจ้งแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ย อยู่กับครอบครัวนะสบายดีได้กลับบ้านแล้วพักผ่อนแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของการพักฟื้นให้เวลากับครอบครัวการมาเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วขอเล่นฟุตบอลกับลูกๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลทุกๆทีมนะครับคริสเตียนอีริกเซนนะครับเรื่องของ MotoGP นะครับทางด้านของฮอเก้มาร์ตินนะมาร์ตินเนเตอร์หรือฮอเก้มาร์ตินนะอดีตแชมป์โลกนะครับทีมแอพิเลียแฟคทอรี่นะโดนลงโทษลองดับเบิลลองแลป2ครั้งนะในการแข่งขันสนามต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นสนามที่เช็คนะฮะเพราะว่าไปล้มทำให้เพื่อนร่วมแข่งขันมาโคเบเชติราอูเฟอร์นันเดสเฟอร์มินเอติแกนะเกิดอุบัติเหตุล้มไปทั้งคู่ด้วยนะก็เจ้าตัวก็โดนลงโทษดับเบิลลองแลปนะในสนามต่อไปน่าจะเป็นสนามที่เช็คแหละเช็คเกียร์แกรนด์พริกซ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไล่แข่งขันที่เช็คนะฮอเก้มาร์ตินก็นะสนามต่อไปนะเป็นบทลงโทษที่ติดตัวไปนะครับนี่ก็ไอพีเลียก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะว่าบทลงโทษแรงเกินไปนะฮะก็มีผลเรื่องของคะแนนสะสมแหละนะครับวันนี้เนี่ยที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะเดอะมอลล์ไลฟ์

0: โรบางแคนะดร.ปัญญาหารลำยวงอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะแถลงข่าวจัดการแข่งขันยูสมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026นะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์โรบางแคนะครับเนี่ยก็มีผู้ร่วมแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานะครับคุณอดุลชาติขันชมะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและการกีฬาคุณชัชยาธำรงวินัยฉัยนะครับเอาขออภัยนะธำรงวินิจฉัยนะครับผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับคุณดารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยคุณธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณวันกล้าขวัญแก้วกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงนะครับสเตทแดนซ์ร่วมสมัยโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับดร.ปัญญาหารลำยวงนะครับบอกว่าสมาคมเห็นความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับศิลปะมวยไทยนะครับก็รีเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะมวยไทยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงสเตทแดนซ์นะครับขณะที่คุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาบอกว่ากรมพละศึกษาก็มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กให้เยาวชนนะและก็ประชาชนทุกวัยได้มีกิจกรรมทางกายนะครับออกกำลังกายเล่นกีฬานันทนาการอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและก็การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอการสนองเป้าหมายที่สำคัญในการบูรณาการอย่างร่วมกันนะครับคุณวันกล้าขอนแก้วนะในฐานะคณะกรรมการระบุถึงรูปแบบการแข่งขันนะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะครับรอบออดิชั่นออนไลน์พิจารณาจากคลิปวิดีโอที่ส่งผลงานเข้ามานะครับมีคะแนนด้านทักษะมีเรื่องของทักษะ70คะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวตอีก30คะแนนนะครับ1ไลค์1คะแนน2แชร์เท่ากับ1คะแนนนะก็มีเรื่องของคะแนนจากออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงของการแสดงของแต่ละทีมก็แบ่งออกเป็น3ช่วงนะช่วงนำเข้านะช่วงสเต็ปแดนการผสมผสานไหว้ครูและมวยไทยนะความยาวก็ตามระเบียบนะฮะมีกฎกติกานะฮะน้องๆก็ไปดูกันนะมีเรื่องของแดนประยุกต์แล้วก็แต่ละคะแนนแต่ละรอบต่างๆก็จะมีคะแนนให้นะครับที่สำคัญก็คือความคิดสร้างสรรค์การเล่นเป็นทีมนะแล้วการนำศิลปะมวยไทยมาใช้เป็นแกนหลักของการแสดงร่วมกันนะครับแล้วก็เงินรางวัลนะฮะสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับอย่างน้อยๆเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเงินรางวัลเริ่มต้นนะแต่ละทีมเนี่ยนะครับ 5,000 บาทแต่ว่าได้แชมป์นะครับ 50,000 บาทนะครับรองชนะเลิศ 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2 20,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอีก 10,000 บาทนะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลโล่รางวัลจากดร.สุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับงานนี้น้องๆติดตามสนใจไปร่วมกันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันได้รอบชิงชนะเลิศนะครับ20มิถุนายนนะครับที่ MCC Hall The Mall Maestro บางแคนะเปิดให้ชมฟรีไปง่ายรถไฟฟ้านะผ่านนะครับสถานีหลัก2ใช้บัตรโครงการคนละครึ่งใช่ไหมไทยพลัสนะลดได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้จะมาคุยกันใหม่นะเรื่องของไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็ผลระหว่างไทยกับจีนวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัชชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงกวนลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี้ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
0: ์ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไว ไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ 15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซิลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America ชิคาโก2026คีรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocketระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเททิสกับทีม AB ฮอกกี้หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเททิสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชนาฏพงษ์เลิกดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนในสำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ทุกช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเอ็งไปเลื่อนรถให้พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนศาลเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิมสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพ่อตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงโครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกร

ั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปต่อว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่หนึ่งจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจาลิ้นดุนให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม

แล้วก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2 ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรบุญลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอ.จึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอ.จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอ.ก.พร้อมกันนี้สมอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: พวกคอนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
13: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ก็ใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
14: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยังค่ำคืนแบบนี้อยู่กับเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงประจำรายการแล้วกันเนาะเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับดึกๆแบบนี้เนาะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับหากใครที่นอนดึกๆนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะแบบว่าหาชั่วโมงผ่อนคลายนะครับผมก็สามารถมาอยู่ด้วยกันได้1 ชั่วโมงเต็มๆนะครับหลังจากนี้เนาะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันแน่นอนเลยวันนี้น่าจะจัดเพลงแบบว่าสลับไปมากันสักหน่อยนะเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งนะครับหรือว่าเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังนะครับก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะครับ 053-525-566 นะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดิมเลยแต่อื่นใดแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงการมีข่าวคราวมาเตือนกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นอย.สคบ.หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการปราบปรามแล้วรวมไปถึงสอบสวนกลางนะหรือว่าเราจะรู้จักในฐานะ CIB นะที่เราแบบว่าได้ยินได้เห็นคลิปต่างๆนะบนโลกออนไลน์ค่อนข้างบ่อยเลยครั้งนี้เนี่ยก็เขาบุกไปโรงงานเถื่อนนะครับลอบผลิตหมูยอนะอันนี้ที่อยากจะเอามาพูดในชั่วโมงแรกๆนี้เนื่องจากว่าหมูยอเป็นอาหารที่ใครหลายๆคนเนาะก็น่าจะแบบชอบทานนะไม่ว่าจะเอาไปทอดนะในช่วงเช้าๆหรือบางคนนะครับก็จะนำไปใส่ในส้มตำยำต่างๆนะถือว่าอร่อยแต่ครั้งนี้เป็นหมูยอที่ไร้อย.นะครับส่งขายทั่วประเทศเลยมูลค่ากว่า7 ล้านบาทเลยนะครับผมตำรวจสอบสวนกลางนะครับผมหรือว่า CIB ร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเขาได้เข้าตรวจนะครับโรงที่จำหน่ายนะครับเป็นโรงผลิตเนาะเป็นผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลางนะครับผมลำลูกกาปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลมาว่ามีการลักลอบผลิตนะครับแล้วก็จำหน่ายหมูยอไก่ยอแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครั้งนี้ก็เลยมีผลการตรวจนะครับพบว่ามีของกลางมากถึง18 รายการด้วยกันจำนวนนี่คือช็อกอยู่นะครับผมก็คือ132,725 ชิ้นเลยมูลค่ากว่า7 ล้านบาทเลยนะครับประกอบด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บางทีเราก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันเนาะเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับผิดกฎหมาย20 ยี่ห้อด้วยกันรวมนะครับ 10,000 กว่าถุงนะครับรวมถึงนะครับวัตถุดิบนะครับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเนาะจากการตรวจสอบแล้วนะครับโรงงานดังกล่าวก็เคยได้รับใบอนุญาตแหละแต่ใบอนุญาตดันหมดอายุนะครับตั้งแต่ปี2568เดือนธันวาแล้วนะครับผมและไม่มีการต่ออายุอีกนะครับดังนั้นแล้วนะครับใครที่กำลังจะทานหรือใครที่กำลังจะเลือกซื้อต่างๆนะครับก็อย.ได้ออกมาเตือนนะครับให้เลือกซื้ออาหารที่มีแหล่งจำหน่ายนะที่น่าเชื่อถือแล้วก็พร้อมตรวจสอบฉลากกันด้วยนะครับผมรับสายหน้าไมค์กันสักหน่อยแล้วกันในค่ำคืนแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ดีใจครับขอฟังเพลงดาวใจกับเพลงเนาะ
1: ได้เลยครับ
2: จากเรือนแพโดยเต่าหรือ
1: เพลงอย่างนะครับผม
2: เพลงคำมั่นสัญญาครับ
1: คำมั่นสัญญานะครับผม
2: ครับดาวใจไพจิตครับ
1: ได้ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสายหน้าไม้นะครับผมที่ขอกันเข้ามาเนาะเพลงคำมั่นสัญญาดาวใจไพจิตรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราหาให้เนาะเมื่อกี้เราพูดคุยกันไปในส่วนของหมูยอนะหมูยอแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆเนาะที่จริงแล้วอาหารแปรรูปเขาบอกว่าไม่ควรจะทานเยอะหรือว่าทานบ่อยจนเกินไปเนื่องจากว่าอาหารเหล่านี้เนาะเหมือนคำเขาบอกว่าแปรรูปมาแล้วนะสารอาหารต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่สารที่เขาใส่ลงไปให้มันมีความกรอบมีความดึงมีความเหนียวหนึบอะไรอย่างนี้นะอันนี้อาจจะต้องระวังทานได้แต่พอเหมาะเนาะยังไงแล้วก็อยากจะให้เรามาระวังช่วงนี้มีของเถื่อนของปลอมของอะไรเยอะไปหมดเลยดังนั้นแล้วท่านฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนละกันเนาะเพลงที่จัดให้จากทางสถานีนะครับผมเพลงหลักไม้เลื้อยก่อนเดี๋ยวต่อด้วยเพลงคำมั่นสัญญานะครับจากเรือนแผ่นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สองบทเพลงนะครับในช่วงโมงนี้นะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คำมั่นสัญญานะขอมาจากท่านผู้ฟังจากเรือนแพนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงเนาะวันนี้อยู่ด้วยกันกับน้องอั้นนะครับหากใครต้องการขอเพลงนะครับผมวันนี้โทรมาขอกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเนาะวันนี้เราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับผมเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับผมจัดได้2เพลงอยู่เลยเนาะคำมั่นสัญญานะครับกับอีกเพลงนึงที่จัดให้ก็คือหลักไม้เลื้อยในเวอร์ชั่นของอรวิศชานนท์นั่นเองนะครับผมมีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นที่รักเรารักกันไม่ได้เนาะกับเพลงอะไรนะรักแท้อยู่ในการเวลาไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้นะครับผมในช่วงนี้มีเรื่องราวที่ใกล้เข้ามาแล้วเนาะกับฟุตบอลโลกแต่ใกล้ถึงเวลาระเบิดแข้งแบบนี้นะฮะมหกรรมลูกหนังนะครับแล้วลูกยางนะครับฟุตบอลโลกที่จะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของใครหลายๆคนเนาะบางคนก็ตื่นเต้นในการรอคอยเนาะบางคนมีจิตวิญญาณในการที่จะเชียร์แล้วก็ดูทีมที่ตัวเองชอบนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะท่ามกลางเสียงเชียร์อันกึกก้องของทีมที่ชื่นชอบบ้างและกลับถูกกลบด้วยทุนสีเทานะครับใช้เป็นช่องทางในการทำมาหากินหลอกล่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วังวนของการพนันฟุตบอลนั่นเองนะครับการพนันฟุตบอลออนไลน์ตอนนี้น่าจะมีการระบาดพอสมควรนะครับที่พาเยาวชนไปสู่วิกฤตของชีวิตทั้งการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คือการสูญเสียอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อสกัดการท่อน้ำเลี้ยงแบบนี้นะครับผมเป็นมหกรรมฟุตบอลโลก2026เนาะจะเปิดฉากแล้วในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับผมทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าเรารู้จักกันในนาม DE นะครับผมได้เดินหน้านะครับปิดกั้น URL หรือว่าลิงก์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ครับผมไปกว่า 670,000 รายการแล้วนะครับพร้อมส่งสัญญาณเตือนนะครับไปยังกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลต่างๆนะครับแล้วก็นักปั่นแบบคอนเทนต์สายเทานะให้ยุติพฤติกรรมเหล่านี้นะครับปักตะกร้าเอ่ยแปะลิงก์เอ่ยปั่นยอดเอ่ยนะครับช่วยบางทีเนาะชวนแบบว่าเล่นพนันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางอันนี้นะครับผมก็จะมีการสั่งปิดนะครับผมการพนันออนไลน์แบบนี้ไปกว่า 6.7 แสนรายการแล้วนะครับนี่คือหลักฐานที่สะท้อนว่าพนันออนไลน์นะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลยนะครับบางคนก็จะมีเด็กๆน้องๆลูกๆหลานๆเนาะที่ชอบดูบอลกันแต่บางทีมันโผล่ขึ้นมาตลอดนะบางคนหาช่องทางธรรมชาติดูนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าโฆษณาในเรื่องของพนันออนไลน์โผล่ขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ข้อมูลน้องๆกันไปบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ระวังตัวกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันข้อมูลนะครับเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์สายนี้กันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ขอขอบคุณนักๆเด้อเปิดเพลงลำเต้ยไอ้นั่นนะครับไอ้คำมั่นสัญญานะครับ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนี่กำลังใจเล็กๆนะของดีเจเนาะมีท่านผู้ฟังโทรมาขอบคุณที่จัดเพลงให้ขอบคุณมากเลยนะครับหากท่านไหนที่อยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับผมยินดีมากๆเลยในค่ำคืนแบบนี้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้มาต่อกันที่ในเรื่องของพนันออนไลน์กันสักหน่อยนะครับการที่ภาครัฐใช้นโยบายแบบไม้แข็งตอนนี้นะครับจับตาพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์นะหรือใครตอนนี้ก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามหรือใครที่มีเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะเป็นเจ้าของ TikTok Facebook หรือว่าX ต่างๆเนาะทวิตเตอร์ต่างๆนะครับผมอยากจะให้นะครับเรามาระวังในเรื่องของการปักตะกร้าการแชร์ต่างๆนะครับบางทีเนาะมันทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการนะครับผมบางทีก็จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเว็บไซต์เหล่านี้ที่หลอกล่อให้เรานะมีการแชร์ต่อนะครับอันนี้แหละครับผมอาจจะทำให้เรานะครับเกิดผลกระทบได้นะครับการพนันออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะเข้าถึงง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเองบางทีส่งข้อความมาเบอร์โทรศัพท์เราด้วยเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าผลลัพธ์มันรุนแรงเหลือเกินนะเพราะไม่ได้ทำลายแค่สถานะทางการเงินของเรานะมันยังทำลายสถานะการเงินของครอบครัวของเราด้วยแล้วก็ทำลายในเรื่องของทุนมนุษย์นะหรือศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเป็นเขาเรียกว่ากำลังหลักของชาติดีกว่าเนาะข้อมูลอันนี้นะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าซู พฤติสถิตินะครับแล้วก็พฤติกรรมของเยาวชนไทยกับการพนันหรือว่าการพนันออนไลน์นี่แหละครับปัจจุบันนี้จำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มเจนซีนะกลุ่มเจนซีก็คือเด็กรุ่นใหม่เฟี้ยวฟ้าวเลยนะน้องอันยังไม่ใช่เจนซีนะพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยกลุ่มเยาวชนนะครับอายุระหว่าง15ถึง25ปีนี่แหละเข้าสู่วงการพนันออนไลน์มากกว่า4ล้านคนนะครับแล้วก็ยังพบว่ากลุ่มเยาวชนนี่แหละครับเป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 700,000 คนถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วมีเม็ดเงินหมุนเวียนในเรื่องของการพนันนี้นะครับสำหรับกลุ่มเยาวชนกว่า5อันนี้ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ 58,000 กว่าล้านบาทนะครับผมไม่ใช่แค่หลักหมื่นนะเป็น 58,675 ล้านบาทนะครับหรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,630 บาท 13 บาทต่อคนนะครับผมดังนั้นแล้วมันเยอะมากนะครับผมเป็นค่าขนมได้อูเยอะเลยนะครับดังนั้นแล้วผู้ปกครองนะอยากจะให้สอดส่องดูแลกันสักหน่อยในเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์นะครับหากน้องๆนะครับชอบนะในเรื่องของบอร์ดอันนี้ไม่ผิดครับผมการกีฬาใครๆก็ชอบเนาะแต่ในส่วนของการพนันอยากจะให้เลี่ยงเนาะเหมือนเขาบอกว่าไฟไหม้ยังเหลือที่การพนันน่ะเวลาเล่นไปแล้วแม้แต่ที่ก็ยังไม่เหลือให้เราอยู่เลยนะครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับที่ท่านผู้ฟังขอเข้ามาที่รักเรารักกันไม่ได้นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สองบทเพลงนะครับที่เปิดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังโทรมาถามเนาะว่าเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้เป็นเวอร์ชันของใครเป็นเวอร์ชันของการะเกดนะครับผมยังไงแล้วถ้าชื่นชอบก็หาฟังกันได้นะครับผมอีกเพลงนึงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเพลงรักริมฝั่งโขงเนาะเป็นเพลงประกอบละครสมัยตอนน้องอั้นเป็นเด็กๆแล้วนะใครที่ฟังอยู่นะครับก็ถ้าใครแบบว่าร้องตามได้แสดงว่าเราอาจจะเด็กในวัยเดียวกันใครที่ฟังอยู่เนาะวันนี้มีเรื่องมาแชร์กันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าเพิ่งไปโรงพักมานะเนื่องจากอะไรนะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับน้องอั้นหรอกนะแต่ว่าที่สวทของเรานะฮะมีท่านผู้หญิงท่านหนึ่งนะได้เข้ามากลับรถนะและเขาก็แบบเหมือนกลับรถแล้วก็ไม่พ้นเนาะชนกับกำแพงแล้วก็รั้วของเรานะก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะแต่ที่สำคัญเลยเนาะอันนี้อาจจะมาพูดมาแชร์ในเรื่องของความรับผิดชอบละกันเนาะไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อตนเองนะแต่อาจจะต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นกันด้วยเนื่องจากว่าเขาชนปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาดูแป๊บๆนะดูจากกล้องวงจรปิดนะในช่วงเช้าๆประมาณ10โมงเช้าแล้วเขาก็หายไปเลยเพราะเนื่องจากเขาขับรถออกไปเลยนะที่จริงเราก็อยู่ด้านบนเขาน่าจะขึ้นมาเจรจาพูดกันสักหน่อยนึงเราก็ไม่ได้เอาความอะไรหรอกแต่บังเอิญนะสวทมันเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ราชการเนาะยังไงแล้วก็อาจจะจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเจรจาพูดคุยนะครับวันนี้เลยเอามาแชร์สักหน่อยเนื่องจากว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนาะความรับผิดชอบก็จะเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะแต่ตื่นเช้ามาดีกว่าเนาะที่จริงเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองในการตื่นเช้ามาให้ทันเวลาไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือว่าจะไปทำงานต่างๆนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของแบบนี้แหละครับผมพื้นที่สาธารณะที่เราใช้ร่วมกันแน่นอนแล้วว่าส่วนราชการเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่ใครจะเข้ามาหรือว่าออกไปก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้ร่วมกันรับผิดชอบในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะก็สามารถพูดคุยกันได้นะเราไม่ดุหรอกนะเราไม่ดุหรอกนะครับผมยังไงแล้วก็ถ้าหากฟังอยู่เนาะท่านผู้หญิงท่านนั้นฟังอยู่ก็สามารถติดต่อเรากลับมาได้นะครับรวมไปถึงนะครับความรับผิดชอบอีกอันนึงหากในเรื่องของการศึกษา1อย่างที่เราจะได้ยินบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องของกยศนะครับกยศก็ได้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่นะครับผมกว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับพร้อมเร่งที่จะแก้ไขปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีนะครับกยศเขาเปิดเผยข้อมูลมาครับว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบนะครับการคำนวณหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเหมือนนี้บอกไว้ก็คือ 3.9 ล้านบัญชีเลยนะครับโดยได้นำข้อมูลนะครับที่แอปพลิเคชันกยศ Connect นะครับผมเมื่อวันที่7มิถุนายน2569อย่างไรก็ตามนะครับผมยังคงมีรายการบัญชีของผู้ยืมเงินนะครับที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ Connectซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนมึนงงนะครับผมกยศจึงได้แก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมนะครับผมของผู้ที่กู้ยืมเงินนะครับประมาณ 200,000 บัญชีนี้แหละครับผมที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันของกยศ Connect นะครับของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนนะครับผมเหมือนเขาเอากลับออกมาแสดงเนาะโดยที่กยศจะแสดงข้อความว่ากยศอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดหนี้ของคุณนะยอดหนี้ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะหายไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเอากลับมาแสดงแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะติดอยู่หมายเหตุว่ากยศอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเมื่อระบบพร้อมใช้หรือให้บริการนะครับหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศกันด้วยนะครับผมกยศขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะเร่งปรับปรุงในเรื่องของระบบการแจ้งยอดหนี้เนาะเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกท่านนะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับอีกอย่างนึงนะครับไหนๆก็พูดในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วใครนะครับที่ เขาเรียกว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นี่แหละครับผมอยากจะให้มีการชำระหรือว่าผ่อนชำระไปตามงวดนะครับผมที่เขาแจ้งมาในแอปพลิเคชันกยศ.คอนเนคก็ตามหรือว่าแม้แต่เป็นไปรษณีย์เนาะก็อยากจะให้ชำระเนื่องจากอะไรเพราะว่ายังมีเด็กจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ที่เราใช้กลับไปนี่แหละครับผมในการที่จะได้รับการศึกษาต่อนะดังนั้นแล้วหากใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอนะอยากจะแบบเขาเรียกว่าชิ่งไปเลยนะบางคนจะบอกว่าอยากจะแบบว่าไม่จ่ายอะไรอย่างงี้นะพอเราไม่จ่าย1คนไม่จ่าย2คนเราก็เหมือนตัดนะครับในเรื่องของอนาคตคนที่กำลังจะได้รับการศึกษาจากยอดเงินที่เรากำลังจะผันกลับไปในระบบนี่แหละครับผมหายไป1คน2คนตามที่เราไม่ได้จ่ายไปดังนั้นแล้วความรับผิดชอบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับผมดังนั้นแล้วไปฟังเพลงกันก่อนเนาะวันนี้หมุนเป็นแบบมีข่าวเครียดเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวแรกนะก็เป็นของกินที่แบบรอไม่มีออยนะลูกชิ้นหมูยอต่างๆเนาะพอมาข่าวที่2ก็เป็นการพนันออนไลน์ข่าวที่3ก็เป็นในเรื่องของมาเล่าในเรื่องของรถชนอันกำแพงของสวทกันด้วยดังนั้นแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักครู่นึงนะครับมีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามารักแท้อยู่ในการเวลาอาจจะไม่ใช่เพลงลูกกรุงเนาะแต่วันนี้เราจัดให้แน่นอนเลยเนื่องจากว่าเรามาจัดสดนั่นเองนะครับผมฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

สองบทเพลงนะครับช้าๆซึ้งๆในช่วงท้ายๆรายการแบบนี้นะครับผม1 ชั่วโมงเร็วเหลือเกินนะใครรู้สึกแบบนั้นบ้างนะครับผม1 ชั่วโมงผ่านไปไวมากเลยหรือแม้แต่1 วันเนาะบางทีรู้สึกแบบว่าทำอะไรแทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องผ่อนคลายนะครับในช่วงแบบดึกๆค่ำๆแบบนี้เนาะหากใครนะครับผมที่ทำงานตอนกลางวันเครียดๆนะครับผมและอยากจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็มาฟังสวทลำพูนของเราได้นะครับ FM 95 MHz เลยนะครับผมมาเปิดช่วงก็จะเจอดีเจของสวทลำพูนนะทุกช่วงรายการกันเลยรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับแน่นอนเลยข้อมูลข่าวสารของเราแน่นแน่นอนเราต้องบอกอย่างนี้ว่าสวทลำพูนหรือว่าสวททุกที่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นหน่วยงานของภาครัฐแหละครับผมเราก็จะอยากส่งต่อข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางภาครัฐไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวกันรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรที่จะทราบนะครับผมเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับผมเผื่อบางทีรัฐบาลเขาก็จะมีนโยบายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆแม้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่ตอนนี้ก็ยังจะมีการทบทวนในเรื่องของเกณฑ์นะฮะที่บอกว่าเอ๊ตอนนี้นะครับเขาให้นะเขาบอกว่าเขาจะตัดสิทธิ์คนที่ลูกนะครับเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเนาะพ่อแม่ลูกตอนนี้โอ้ถกกันใหญ่เลยนะครับตั้งวงล้อมคุยกันว่าจะเอายังไงดีนะจะให้แม่ได้สิทธิ์สวัสดิการหรือว่าลูกยังจะเอาสิทธิ์ลดหย่อนให้เลือกกันบางทีแบบโอ้เป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเลยเขานะครับผมเขานี่ก็คือรัฐบาลแหละครับผมก็รับเสียงเหล่านี้แหละครับกลับไปเนาะเพื่อพิจารณาที่จะไปพูดคุยกันว่าเกณฑ์นี้ยังคงจะอยู่ไหมหรือเกณฑ์นี้ควรที่จะปรับนะครับผมแน่นอนเลยว่าเขาจะมีการประกาศนะครับว่าเกณฑ์ใหม่ที่เขาตรากันออกมาเนี่ยแหละครับผมเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือเขายังจะคงเดิมอยู่รอฟังนะครับแน่นอนเลยว่าต้องออกมาก่อนวันที่21นี้แน่นอนเนื่องจากว่าคนที่ลงทะเบียนเนาะตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาแล้วครับผมจนถึงวันที่21นี้ก็จะเป็นส่วนของคนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงคนที่ตกหล่นนะตกหล่นจากไหนตกหล่นจากข้อมูลพม.จากจปท.นะครับผมแล้วผ่านเกณฑ์ขั้นแรกดีกว่าเนาะแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับลงทะเบียนครั้งนี้เพื่อจะไปใช้เกณฑ์อีก8ข้อที่มันมีนั่นแหละครับผมแต่คนที่ตกหล่นนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวทางมหาดไทยนะครับผมทางพม.อะไรเนี่ยเขาจะร่วมแรงร่วมใจกันนะทำงานเชิงรุกก็คือไปเคาะประตูบ้านเพื่อที่จะให้ลงทะเบียนกันตอนนี้มันมีรายชื่อออกมาแล้วลำพูนของเรามีประมาณน่าจะสัก 9,000 ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินการต่อจากนั้นสำหรับใครที่ไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับผมที่หน้าเว็บของ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วขึ้นเป็นกลุ่ม

ที่3นะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าเขาจะเขียนว่าคุณไม่ได้ยังไม่มีสิทธิ์เนาะหรือว่ายังไม่ได้ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปติดต่อพม.พช.อย่างนี้นะครับผมเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆที่มีนะครับผมหรือนะครับรอในรอบต่อๆไปเนาะแต่ไม่ใช่ปี69นี้แน่นอนกลุ่มที่จะมีสิทธิ์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกเกณฑ์ใหม่นะครับผมก็คือกลุ่มเก่าก็คือคนที่ได้เงิน 1,000 ในเดือนนี้กับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มตกหล่นที่ทางมหาดไทยกำลังจะไปเคาะหน้าบ้านคุณเพื่อลงทะเบียนก่อนวันที่21นี้นั่นเองนะครับผมหากใครที่ไม่ใช่กลุ่ม1กลุ่ม2และเป็นกลุ่ม3ให้รอก่อนนะครับหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆอยากจะให้ติดต่อพม.หรือพช.ก่อนก็ได้นะครับผมวันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วก็อยากจะเปิดเพลงเยอะๆเนาะให้ทุกคนได้รับฟังเพลงแล้วก็ผ่อนคลายกันเนาะแต่ข้อมูลก็สำคัญเหมือนกันที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณเนาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันแทบปิงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปกับเพลงนี้ละกันดอกไผ่บานนะก็จากคุณปานธนพรนะครับผมเพลงเย็นๆฟังสบายก่อนที่เราจะหลับฝันดีวันนี้ต้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักลูเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อและเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ิดต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกรงที่ขังใจและหีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

สวัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2 บทที่ดังเพราะว่าทำ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
7: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทละปูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแฮมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆกับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เฮาอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังทราบสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคืนนี้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากตีฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังตัดคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถพาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6 สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอให้รายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวางหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคนที่เขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังข้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดิจิ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต

0: อันเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเช้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเฮานั่นเนี่ยมันบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจจิตใจของเฮานี่ระหว่างร่างกายและจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เปิ้นถึงเรียกกันว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างนั้นเกิดมาจากใจของเฮาก่อนใจของเฮานั้นจะแสดงกริยาอาการออกมาตามความคิดความคิดนี้ถ้าหากว่าคิดดีก็ดีไปถ้าคิดบ่ดีก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของเราความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มที่จะนำพาชีวิตไปเอาไปดีหรือว่าเอาไปบ่ดีเอาไปให้เกิดความเจริญหรือเอาไปให้เกิดความเสื่อมเพราะว่าความคิดก่อให้เกิดการกระทำถ้าคิดในเรื่องอะไรอย่างบ่อยๆปักใจจนกลายเป็นเจตคติแล้วก็มาแคร์ว่าจะต้องมีพฤติกรรมไปในทำนองนั้นสมัยเฮาเป็นละอ่อนครูสอนให้เฮาบวกเลขหลายๆลักบวกต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ได้รับผลลัพธ์ออกมาถูกต้องบางครั้งการบวกเลขของเฮาผิดเมื่อครูเฮือทำใหม่ผลลัพธ์ออกมาก็ถูกแล้วจากนั้นมาครูก็ฮือซ้อหาดูว่าขั้นตอนไหนที่มันผิดพลาดฮือย้อนไปดูตั้งแต่ตอนท้ายๆและก็สาวหาความผิดไปเรื่อยๆเมื่อดูไปก็ปรากฏว่าบวกถูกทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนหนึ่งในตอนต้นๆมันผิดเมื่อมันผิดในระดับขั้นตอนที่หนึ่งแล้วขั้นต่อไปมันก็พลอยผิดพลาดไปตัวเมื่อตรวจเช็คว่ามันผิดที่ไหนจุดใดก็แก้ที่หันจุดนั้นและก็แก้จุดอื่นๆต่อมาผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบถูกต้องเรื่องของคนบ่ต่างไปจากนี้ ถ้าจุดแรกๆหรือว่าตอนต้นๆ นั้นเฮาคิดผิดคือว่าเรื่องของเฮาบ่แตกต่างจากการคิดเลขเลยการคิดเลขนั้นบวกเลขเนี่ยถ้าผิดแต่ต้นผิดไปหมดชีวิตคนเฮาถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็ผิดความคิดก็ไขว้เขวไปหมดแนวโน้มที่พฤติกรรมของคนคนนั้นจะแสดงออกมาก็จะเป็นไปในทางที่ผิดย่อมมีมากกว่าหนทางถูกยกเว้นจะต้องรีบแก้ไขคือถูกเหี้ยตั้งแต่ต้นมืออาตมาภาพขอนำเอาเรื่องราวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกระบวนการคิดที่แตกต่างซึ่งเรื่องที่จะนำมาเล่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้เคยสดับรับฟังมาอยู่โดยตลอดเรื่องแรกก็คือเรื่องเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกของหญิงนครโสเภณีถูกแม่นำมาทิ้งไว้ข้างทางต่อมาเจ้าชายแห่งแคว้นมคธมาพบเข้าก็นำเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมลอนน้อยคนนี้มีชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์ชีวกเป็นเด็กฉลาดช่างคิดช่างจำช่างเจรจาวันหนึ่งเปิ้นเล่นเกมแล้วทีนี้ก็เล่นไปแล้วเปิ้นก็ชนะทุกครั้งเลยเล่นไปทุกครั้งทุกตาก็ชนะเพื่อนแทบทุกครั้งเพื่อนๆที่พ่ายแพ้ต่อเกมนั้นก็เลยอู้ขึ้นมาแบบทำนองที่ว่าต้องการจะข่มชีวกโกมารพัฒน์เพื่อหันถึงปมด้อยของตัวเก่าแม้จะฉลาดเพียงใดเก่งเพียงใดก็บ่น่าจะยกย่องเพราะว่าหมู่บรรดาเพื่อนๆบอกว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เก่งจริงกำอู้ของเพื่อนๆก็มาสะกิดเตือนใจชีวกโกมารพัฒน์ชีวกก็ไปถามเจ้าชายอภัยผู้ซึ่งตัวเก่าคิดว่าเปิ้นเป็นพ่อมาตลอดเพราะเปิ้นเอามาเลี้ยงถามเปิ้นว่าพ่อของผมแม่ของผมเนี่ยเป็นไผคาดคั้นจนได้ความจริงว่าตัวเก่าเป็นลูกกำพร้าจากนั้นมาชีวกก็เริ่มคิดความคิดของคุณชีวกโกมารพัฒน์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเปิ้นคิดว่าเพื่อนๆดูถูกเขาว่าเขาบ่มีพ่อบ่มีแม่น่าเจ็บใจยิ่งนักถึงเฮาบ่มีพ่อบ่มีแม่เฮาก็จะต้องเสาะแสวงหาวิชาเอามาใส่ตัวตนของเฮาขึ้นนักเพื่อที่จะเอาชนะหมู่บรรดาละอ่อนที่มีพ่อมีแม่นี้ขึ้นได้เมื่อคิดดังนี้จึงหาทางที่จะไปศึกษาเล่าเรียนเพราะคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนต้านที่จะทำให้คนเจริญก้าวหน้าเมื่อหันบรรดาหมู่พ่อก้าต่างเมืองมาก้ามาขายก็เลยเข้าไปตีสนิทขออาศัยเดินทางไปยังเมืองตักกศิลาตัวเองไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วก็ไปฝากตนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปาโมกไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณที่ไปนี่นะก็บอกให้ป่อเปิ้นตัวนะบอกให้เจ้าชายอภัยคือหมายความว่าแอบไปถ้าไปขอตรงๆเจ้าชายอาจจะบ่ให้ไปก็ได้เปิ้นก็เลยแอบไปกับบรรดาขบวนของป้อก้าต่างหลายต่างปวงไปถึงเมืองตักกศิลาเมื่ออาจารย์รับเข้าเป็นลูกศิษย์และเปิ้นก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันมันเพียรจ่ายเวลาถึง7ปีจึงจะจบหลักสูตรจบการศึกษากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมีเรื่องเล่าว่าระหว่างเดินทางกลับนั้นเงินเปิ้นหมดเปิ้นก็เลยคิดหาทางที่จะจ่ายวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นรักษาคนไข้บังเอิญเปิ้นได้รักษาเศรษฐีคนหนึ่งทำให้เศรษฐีคนนั้นหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเปิ้นก็ได้เงินกลับมาบ้านมากมายนำเอาเงินนั้นไปถวายเจ้าชายอภัยผู้เป็นพระบิดาบุญธรรมพร้อมทั้งขอขมาเจ้าชายอภัยพ่อบุญธรรมของเปิ้นที่เปิ้นได้ลบลี้หนีไปเฮียนโดยบ่บอกบ่กล่าวแต่ว่าที่เปิ้นไปนั้นไปเพื่อต้องการเรียนวิชาเปิ้นจึงต้องทำอย่างนั้นเจ้าชายอภัยนี้เปิ้นก็อภัยสมจื่อขอชีวกโกมารพัฒน์ขอพระทานอภัยโทษนั้นเปิ้นก็ประทานอภัยโทษให้บังเอิญปรากฏว่าในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายอภัยและเป็นพระราชาผู้ครองเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชมีพระราชอำนาจใหญ่โตมากชิโมโกมารพัฒน์ก็อยู่ในฐานะเป็นหลานบุญธรรมของเปิ่นปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทรงพระประชวรด้วยพระโรครุนแรงชนิดหนึ่งคุณหมอชิโมโกมารพัฒน์ก็จ้าวิชาความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมารักษาจนหายขาดได้รับพระราชทานสวนมะม่วงเป็นบำเหน็จรางวัลคือขันตั้งหมอในตอนนั้นเนี่ยมีตึงเงินตัวแล้วก็มีสวนมะม่วงกว้างใหญ่สวนหนึ่งเอามอบให้ชิโมโกมารพัฒน์แล้วก็พระราชทานตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารและด้วยความที่ว่าเปิ้นเป็นคนช่างคิดรู้จักคิดจึงได้ไปถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและถวายการรักษาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายแห่มตวยเมื่อเฮาอ่านประวัติของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์โดยละเอียดแล้วคงบ่แปลกใจที่หมอชีวกโกมารพัฒน์คิดแต่ในทางที่ดีเป็นต้นว่าคิดจะถวายตนเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าเพื่อถวายการรักษาพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นการช่วยให้พระองค์ทรงมีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระพรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระองค์ก็จะได้ทำหน้าที่เยียวยารักษาอาการป่วยทางใจคือหมอชีวกรักษาโรคทางกายพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นหมอรักษาโรคทางใจโดยเฉพาะโรคกิเลสของบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายโดยทั่วไปถ้าร่างกายของพระองค์ท่านสมบูรณ์ก็จะทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์คิดอย่างนี้เพราะว่าเปิ้นคิดถูกคิดเป็นคิดอย่างมีระบบเปิ้นหูว่าโรคที่คุกคามมนุษย์ที่นักหนาสาหัสก็คือโรคใจคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นเพียงแค่หมอรักษาโรคทางกายเมื่อหันว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจจึงคิดที่จะช่วยให้งานรักษาโรคทางใจของพระพุทธองค์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบก็เลยตัดสินใจไปถวายการทนุบำรุงพระพรณามัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในฐานะเป็นหมอทางใจเป็นแพทย์ที่รักษาทางใจของมนุษย์ที่ว่าบ่แปลกก็คือที่หมอชีวกโกมารพัฒน์ได้คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีจากสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกจบจากการศึกษาในระดับสูงการศึกษาอบรมนั้นจบมาเป็นอย่างดีช่วยทำให้หมอชีวกคิดไปในแนวทางสร้างสรรค์อย่างนี้คนอื่นๆที่ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างนี้ก็คงคิดบ่แตกต่างจากคุณหมอไปนักที่แปลกก็คือว่าเมื่อครั้งแรกที่สุดครั้งที่คุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ยังเป็นละอ่อนทำไมละอ่อนน้อยอย่างคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ไม่คิดไปอีกมุมหนึ่งคือเมื่อถูกละอ่อนคนอื่นๆด่าว่าเสียสีว่าลูกบ่มีป่อบ่มีแม่เป็นต้นว่าคิดว่าคนหมู่นี้ดูถูกกูฝากไว้ก่อนเตอะกูเป็นใหญ่มาเมื่อใดกูจะทำให้มันสำนึกขึ้นได้ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเอาทางชนะด้วยวิธีการที่บ่ถูกต้องถ้าปะเหมาะข้อดีได้เป็นเจ้าเป็นนายจริงๆก็อาจจะยับเอาบรรดาละอ่อนที่เป็นเพื่อนๆที่ดูหมิ่นประนั้นไปลงโทษหรือบ่อันก็ไปกันแกล้งต่างๆนานาฐานะที่เหยียดหยามดูหมิ่นคนอย่างเขานี่ละญาติโยมต่างหลายจุดแรกนี้สำคัญที่สุดถ้าเริ่มคิดถูกตั้งแต่ต้นมือและประคับประคองให้ความคิดนั้นคงเส้นคงวาต่อไปความคิดถูกความคิดเป็นนั้นก็จะช่วยปาชีวิตของคนคนนั้นบ่ว่าจะเป็นภัยก็ตามเพื่อดำเนินไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าได้ทั้งในต่างโลกและต่างธรรมที่นี้ก็การคิดถูกเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาละเราลองมาหันดูตัวละครแห่งท่านหนึ่งเป็นละอ่อนเหมือนกัน ท่านนี้เป็นโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลเกิดจากนางทาสีที่กษัตริย์สากยะนั้นส่งไปถวายแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อข่าวที่พระเจ้าประสิทธิโกศลส่งราชทูตมาขอคติยนารีจากสากยะราชตระกูลเพื่อเอาไปอภิเษกสมรสตัวเองแต่บรรดาหมู่สากยะนั้นเปิ้นถือคติอย่างหนึ่งคือว่าเปิ้นจะบ่ยอมแต่งงานนอกจากวงตระกูลของเปิ้นคือฮักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ดังนั้นคติยนารีที่เป็นเจ้านายอย่างจริงๆเปิ้นก็เลยบ่เฮ้อเปิ้นก็เลยส่งนางทาสีคนหนึ่งชื่อว่าวาสภะคติยาซึ่งเป็นลูกของนางนาคมุนทาทีนี้ก่อนนางนาคมุนทานี้เป็นคนรับใช้ในราชสำนักของพระเจ้ามหานามะผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองกบิลพัททีนี้ก่อนเมื่อพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นเพียงแค่นางทาสีลูกเกิดมานั้นจึงถือได้ว่าเป็นจันทันนางวาสภะคติยานั้นจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่บ่สำคัญสัตใดก็เลยส่งไปให้พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลได้รับมาแล้วก็สถาปนาตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีอยู่ต่อมาก็ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าชายวิทูดภะปรากฏว่าวันหนึ่งเจ้าชายวิทูดภะเดินทางไปเยี่ยมพระเจ้าตาแต่กลับถูกบรรดาเจ้าสักยะราชตระกูลดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาเป็นต้นว่าเอาน้ำนมมาราดรถคัดสีพระแท่นที่เจ้าชายวิทูรภาพประทับอยู่ในว่าเปื้อนหื้อล้างเสนียดจันไลเจ้าชายวิทูรภาพกำลังเป็นละอ่อนน้อยอยู่อายุอานามยังบรรลุนิติภาวะเตื่อหูว่าบรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลปฏิบัติอย่างนั้นต่อพระองค์ก็มีความรู้สึกโกรธที่ถูกเจ้าสากยะซึ่งล้วนแต่เป็นพระญาติพระวงศ์ทั้งนั้นดูถูกเหยียดหยามก็เลยเริ่มคิดในทางที่น่ากลัวอย่างยิ่งคิดว่าวันนี้หมู่เธอเอาน้ำนมมาล้างที่กูนั่งต่อไปเมื่อกูเป็นใหญ่ขึ้นมากูจะเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างเท้ากูให้ได้ถ้าละอ่อนอู้เพียงครั้งเดียวพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ห้ามไว้สอนบ่ให้คิดเลวไหลอย่างนั้นก็คงบ่เป็นหยังแต่ระวังอย่าปล่อยให้ความคิดอย่างนั้นฝังจิตละอ่อนไปเมินๆถ้าฝังจิตฝังใจละอ่อนเมินๆมันก็จะก่อตัวรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพฤติกรรมที่บ่พึงประสงค์เจ้าชายวิทูรภาก็เฉกเช่นเดียวกันคงบ่มีไผฮู้หรือหูแต่บระวังในจุดนี้ปล่อยให้เจ้าชายวิทูรภาคนี้มีความคิดแค้นฝังใจในพฤติกรรมของหมู่บรรดาสากยะราชวงศ์และคุณคิดหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อเจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มใหญ่ได้เป็นมหามกุฎราชกุมารแล้วก็ยังบ่เลิกคิดอย่างนั้นรอให้พระเจ้าประสิทธิโกศลสมเด็จพระราชบิดาพระราชทานตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเฮือก็รอบ่ไหวเมื่อรอบ่ไหวก็ทำการปฏิวัติรัฐประหารยึดแย่งอำนาจจากเสด็จป่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์เมื่อได้เป็นใหญ่เหนือเมืองสาวัตถีแทนเสด็จป่อแล้วญาติโยมทั้งหลายตอนนั้นเจ้าชายวิทูรภาพบ่คิดเลยว่าที่เปิ้นยึดราชสมบัติจากป่อเปิ้นแล้วก็ขับป่อเปิ้นหนีไปนั้นพ่อเปิ้นหนีไปแล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณหน้าประตูเมืองราชคฤห์หวังที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นหลานเพื่อมาช่วยล้างแค้นแทนพระองค์แต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนเหียก่อนเมื่อสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ได้ถวายพระเพลิงตามโบราณราชประเพณีแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภาคนั้นบ่เคยคิดที่จะไปทำบุญคุณตอบแทนป่อแม้กระทั่งจะเชิญพระบรมศพมาถวายพระเพลิงกบธรรมปล่อยให้พระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์แห่งพระองค์หนึ่งต้องรับพระราชภาระธุระดำเนินการเฮ้อความเค้นที่อยู่ในใจของเจ้าชายวิทูรภาคนั้นสุดที่จะนิ่งเฉยละเลยอยู่ได้ก็เลยยกทัพไปหมายจะฆ่าล้างแค้น เอาเลือดบรรดาเจ้าสากยะมาล้างพระบาทของพระองค์ตามที่ลั่นวาจาไว้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานก็เสด็จมาดักหน้าเจ้าชายวิทูรภะคันเมื่อหันพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถวายบังคมในฐานะที่เป็นพระประยุรญาติจันผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นในให้เข้าใจเอาเองว่าให้เลิกคิดอกุศลอย่างนั้นเหียแต่ว่าเจ้าชายวิทูรภาก็ไม่ได้คิดด้วยความเกรงพระทัยจึงแค่ยกทัพกลับไปแต่ความคิดจะแก้แค้นก็ยังบัดสงบเถื่อวันดีคืนดีก่อนยกกองทัพไปใหม่ไปปะพระพุทธเจ้าแห่มก็ปิ๊กมาแห่มบ่เหมือนมานั้นก็ยกกองทัพไปแห่มกำหนึ่งคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระราชดำริว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมบับปะพระพุทธเจ้าบอกไปห้ามละเจ้าชายวิทูรภาจึงยกทัพข้ามพรมแดนเข้าไปเมืองกบิลพัสดุ์สั่งประหารหมู่บรรดาเจ้าสากยะราชตระกูลสิ้นพระชนเป็นจำนวนนักที่หนีรอดไปได้ก็คงมีจำนวนหนึ่งแต่หลังจากสงครามฆ่าล้างโคตรคราวนั้นแล้วเรื่องราวของบรรดาเจ้าเหล่าสากยะราชตระกูลก็หายไปจากโฉมหน้าของประวัติศาสตร์เรื่องนี้ต้องการจี้ให้หันว่าจุดเริ่มต้นนี่ละเป็นเรื่องสำคัญจุดเริ่มคือความคิดถ้าคิดผิดแล้วก็ปล่อยให้คิดผิดไปเรื่อยๆก็จะนำความวิบัติมาเฮ่นำความวิบัติมาเฮ่แก่เฮาคือตัวเฮาแล้วก็นำความวิบัติมาเฮ่แก่สังคมดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย้ำว่าการศึกษาทำเมื่อชีวิตพัฒนาแต่ถ้าบ่ฮู้จะคิดหรือคิดไม่เป็นกระบวนการศึกษาก็จะบ่เกิดการให้การศึกษาที่ถูกต่างเริ่มต้นที่กระตุ้นให้คนรู้จักคิดให้ถูกตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนน้อยอยู่นั่นละทีนี้การคิดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเราคิดเราจะต้องคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพเคยเล่านิทานให้ท่านต่างหลายฟังอยู่เรื่องหนึ่งญาติโยมต่างหลายก็ลองฟังว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกมีกระทาชายนายหนึ่งเลี้ยงลิงไว้เป็นฝูงแกอยู่กับลิงมาเมินจนกระทั่งสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องระหว่างคนกับลิงคืออู้ภาษากันได้เข้าใจกันได้กระทาชายนายนี้ปลูกต้นไม้ไว้ในสวนใหม่ๆมาบอกว่าเป็นต้นในอย่างแต่ว่าเพียงแค่นิทานบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อาจจะเป็นมะม่วงเป็นมะลำไยประมาณนี้ละต้นไม้ที่กำลังเอาลงดินใหม่ๆย่อมต้องการดูแลเอาใจใส่พอสมควรบังเอิญว่าวันหนึ่งกระทาชายนายคนนี้มีธุระจะต้องเดินทางไปทำธุระต่างเมืองสักระยะหนึ่งก็เลยสั่งหัวหน้าลิงช่วยกันดูแลต้นไม้แตนแก่ตัวหัวหน้าลิงก็บอกว่านายบ่ต้องเป็นห่วงผมและลูกน้องจะดูแลส่วนของนายให้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้านายไปแล้วแกก็เรียกประชุมบรรดาบริวารลิงทั้งหลายซึ่งเป็นลูกน้องของแกบอกว่าก่อนเจ้านายจะไปเจ้านายสั่งให้ข้าดูแลต้นไม้ให้ดีหมู่เฮาต้องช่วยกันรดน้ำต้นไม้อย่าให้ต้นไม้ได้เหี่ยวแห้งเนิ่มเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเฮาปากันไปรดน้ำรดวันเว้นวันก็พอละถ้ารดถึงวันหากจะเน่าทีนี้ก็แจ้งบัดเจ้ามาบูบันดาลิงและบริวารต่างหลายก็ปากันไปตักน้ำรดต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงหัวหน้าลิงนั่งกึดอยู่พักหนึ่งก็เลยร้องถามลูกน้องว่าที่หมู่เธอต่างหลายปากันรดอย่างนั้นเธอหูว่าน้ำเนี่ยมันจุ่มไปถึงรากหรือเปล่าบรรดาลูกน้องก็บอกว่าจะหู้ได้อย่างไรล่ะลูกพี่อ้าวเมื่อบ่ฮู้ก็ต้องถอนขึ้นมาดูกะทกมันขึ้นมาดูถ้ามันจุ่มแล้วก็ยัดมันลงไปที่เก่าถ้ามันบ่จุ่มแล้วก็ต้องเอามาจุ่มน้ำเอาน้ำฮดให้มันจุ่มแล้วก็มาถอนดูให้แน่ใจแฮมแล้วก็ค่อยเอาปลูกลงไปใหม่หัวหน้าลิงอธิบายด้วยความภาคภูมิใจในความรอบรู้ของตน เหล่าบริวารลิงทั้งหลายก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันถอนต้นไม้ออกมาสำรวจตรวจดูรากทำอย่างนี้ทำไปทำไปมีความภาคภูมิใจเสียเหลือเกินว่าความคิดของแกนี้ถูกแล้วทำได้ประมาณ2สัปดาห์15วันกระทาชายนายเจ้าของสวนนั้นก็ปิ๊กมาด้วยความเป็นห่วงสวนก็เลยห้องหัวหน้าลิงมาหาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่สั่งไว้หัวหน้าลิงก็บอกว่าเรียบร้อยครับเจ้านายผมกับลูกน้องปากันรดน้ำต้นไม้ตามที่นายสั่งพรุ่งนี้เจ้านายไปดูได้เลยเน้อหัวหน้าลิงรับรองอย่างมั่นใจแจ้งพระเจ้าขึ้นมากระทาชายนายเจ้าของสวนก็รีบไปดูสวนกวาดตามองไปรอบๆเมื่อหันแล้วก็แทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่ๆชาวตายหมดก็จะบ่ฮื้อตายได้อย่างใดล่ะญาติโยมเล่นปลากันลกหากมันออกมาหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาน้ำเข้าหดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็คงรู้ว่าเป็นการคิดที่บ่ถูกต้องเรื่องที่สองนี้บ่ใช่นิทานชาดกเป็นเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาเล่าว่ามีพระฤาษีตนหนึ่งเปิ้นก็บอกตัวว่าพระฤาษีตนนี้ชื่อว่าหยังพระฤาษีนี้แกเลี้ยงละอ่อนน้อยไว้เป็นบุตรบุญธรรมคนหนึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตามาโดยตลอดวันหนึ่งพระฤาษีจะเข้าไปทำธุระในเมืองก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่าเธอต้องคอยดูแลไฟให้ดีอย่าให้มันดับถ้ามันดับก็ฮึกก่อขึ้นใหม่ละอ่อนน้อยก็มัวแต่เล่นเพลินลืมเติมเชื้อไฟเข้าไปกองไฟก็เลยมอดดับลงไปทีนี้ด้วยความกลัวว่าพระฤาษีจะมาด่าก็เลยจัดแจงที่จะดังไฟขึ้นมาใหม่จัดแจงจะก่อไฟขึ้นมาใหม่เกยหันพระฤาษีผู้เป็นหลวงพ่อของตัวเองนั้นเอาไม้ไผ่บางๆสองชิ้นมาถูกันไปถูกันมาก็เกิดไฟก็เลยเกิดว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในแผ่นไม้ไผ่นั่นละว่าแล้วก็เอาไม้ไผ่ทั้งสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาอยู่กำหนึ่งแต่ว่าละอ่อนมันบ่แห้งเนาะเพราะว่าบ่มีแรงที่จะไปกดให้มันสัมผัสกันเพื่อให้มันเกิดความร้อนแล้วก็ก่อไฟขึ้นออกมาทีนี้ก่อนละอ่อนน้อยคนนี้แกถูไปถูมากก็บ่หันมีไฟเกิดขึ้นก็เลยเอามีดมาผ่าไม้ไผ่ดูผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็บ่หันมีไฟก็เลยเอามีดซับไม้ไผ่นั้นเป็นต้นอย่างละเอียดแล้วก็บ่ได้ไฟตามที่ต้องการหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอจะพยายามหาไฟจากไม้ทั้งสองกีบนั้นหาอย่างใดก็หาบ่ปะแม้กระทั่งจะซับเป็นชิ้นๆเธอก็หาบ่ปะพอหลวงพ่อพระฤาษีปิ๊กมาก็เลยเล่าให้หลวงพ่อพระฤาษีฟังว่าหลวงพ่อครับผมทำไฟนะให้มันดับไปเกิดตั้งอกตั้งใจจะก่อไฟขึ้นมาใหม่ก็เอาไม้ไผ่มาถูอย่างที่หลวงพ่อเคยทำมาเนี่ยถูไฟมันก็บ่มีไฟก็เอามาผ่าออกเอามาซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็บ่มีไฟอยู่ในหั่นหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็เอามือกุมขมับร้องดังๆว่าโอ้อานิจจังทุกขังเธอไปคิดอย่างนั้นมันจะไปถูกจะใดเอาละโยมนิทานก็คือนิทานฟังเอาม่วนๆฟังแล้วก็เก็บนำมาคิดย่อมก่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดก็ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตว่าคนเฮานั้นถ้าคิดบ่เป็นระบบระเบียบเฮาก็ย่อมจะได้พระในสิ่งที่มันบ่เป็นระบบระเบียบก็จะมาได้ผลลัพธ์ต่างใดในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการแปลกันว่าการทำในใจโดยอุบายอันแยบคายอุ้งง่ายๆก็คือการคิดหรือการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่10วิธีวิธีแรกเปิ้นบอกว่าคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยในที่นี้ตั้นอู้ไว้2คำควบกันก็คือเหตุและปัจจัยหมายถึงเหตุใหญ่เหตุสำคัญปัจจัยหมายถึงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้นสอนให้มองว่าปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างเดียวดูให้ดีและจะหันว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆก็มีส่วนตัว ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าถามว่าต้นไม้เจริญเติบโตเพราะอะไรถ้าตอบว่าต้นไม้นี้เจริญเติบโตก็เพราะมันมีเมล็ดต้นไม้ต้นนี้มาจากเมล็ดเพราะจะอันเมล็ดจึงเป็นสาเหตุทำให้มีต้นไม้ต้นนี้เอาถ้าตอบแบบนี้ก็ถูกแต่ถูกอย่างเดียวถ้าจะให้ถูกครบถ้วนแล้วก็บ่มีที่เถียงเลยก็จะต้องตอบว่าเมล็ดเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้เป็นต้นว่าดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอุณหภูมิตลอดจนกระทั่งถึงการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของมันนะถ้าหากว่าทำไปอย่างดีต้นไม้เจริญเติบโตแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญงอกงามทั้งนั้นตั้งมดตั้งปวงนั่นละพระท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยการคิดอะไรให้คิดรอบคอบอย่างนี้ปันเรียกกันว่าคิดเป็นเห็นผลปรากฏเฉพาะหน้าฮือคือสืบสาวหาเหตุหาปัจจัยว่าเพราะอะไรอย่างมันจึงเป็นอย่างนี้คนคิดเป็นตามนัยยะข้อแรกคือคิดสาวหาเหตุปัจจัยจะเป็นคนคิดแบบยาวมองไกลเห็นผลคิดสาวหาเหตุปัจจัยหาเหตุปัจจัยคิดคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไปหน้าบัดใจคิดแบบตื่นๆสั้นๆเฉพาะหน้าตะอันหัวหน้าลิงและบริวารลิงในนิทานเรื่องนี้คิดตื่นๆที่ว่าต้นไม้ที่รดน้ำจะต้องมีรากที่ชุ่มน้ำจึงจะเจริญงอกงามการคิดอย่างนี้ก็ถูกเพราะว่าการรดน้ำถ้ารดรากบ่จุ่มน้ำต้นไม้บ่ได้น้ำเพียงพอแต่ว่าถอนต้นไม้ขึ้นมาดูเพื่อให้มันแน่ใจนี้แล้วก็เอาปลูกลงไปแห่ใหม่อันนี้บ่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้ต้นไม้เฉาตายยังมีวิธีอื่นที่จะมั่นใจโดยบ่ต้องถอนต้นไม้เป็นต้นว่ากะกำหนดเอาจากปริมาณน้ำที่เทรดลงไปแต่ละครั้งถ้าคิดไม่กว้างและคิดไม่ไกลไปถึงบ่าการถอนต้นไม้ทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้จะบ่มีโอกาสยังรากลงไปในดินในที่สุดมันก็จะเฉาตายหัวหน้าลิงและบริวารลิงมองเห็นปัจจัยอย่างนี้ไม่ออกความคิดมันก็มีอยู่พ่องคิดเป็นอยู่บ้างแต่คิดแบบลิงไม่ได้คิดแบบมนุษย์มนุษย์คนใดที่มีความคิดแบบลิงฝูงนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าหากหลีกเลี่ยงได้บ่ไปคบหาสมาคมก็หลีกเลี่ยงไปเหียอย่ามอบงานรับผิดชอบที่สำคัญสำคัญให้ทำเป็นอันขาดคนพวกนี้มีดีอย่างเดียวก็คือความขยันแต่ต้องไม่ลืมว่าคนขยันอย่างโง่ๆนั้นอันตรายต่อส่วนรวมมากที่สุดทีนี้ต่อมาเด็กน้อยที่เอาไม้มาสีไฟนั้นแล้วมันบรรลุบติดและเอาไม้มาผ่าเสาะหาไฟนั้นเด็กน้อยในเรื่องที่สองนี้เป็นตัวแทนของคนที่มองเห็นเหตุปัจจัยไม่ชัดรู้อะไรเผินๆมองอะไรมัวๆไม่กระจ่างจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ว่าเหตุปัจจัยทำให้เกิดไฟก็คือไม้สีไฟสองชิ้นรู้ว่าถ้าเอาไม้สีไฟสองชิ้นนั้นมาถูกันไปถูกันมาถูแบบเร็วๆรุนแรงความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะก่อให้เกิดไฟแต่ว่าละอ่อนคนนี้รู้ไม่ครบวงจรไม่รู้วิธีที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างจริงๆละอ่อนน้อยคนนี้จะต้องเรียนรู้วิธีการเอาไม้สีไฟสองอันมาเอามาสีกันจะจับอย่างไรสีอย่างไรหนักเบาแค่ไหนสีนานแค่ไหนทั้งหมดต้องอาศัยทักษะและความเหมาะสมลงตัวถ้าทำบ่ถูกทำบ่เหมาะบ่ลงตัวก็บ่สามารถก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้เมื่อทำอย่างใดก็บ่มีไฟจึงเอามีดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งทำอย่างนั้นก็ยิ่งไม่มีทางหาไฟพบมานำซ้ำก็ยังทำลายไม้สีไฟของหลวงพ่อจนกระทั่งลุไปปังไปหมดเลยแนวคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องคือหมายความว่าคิดแบบไม่สมเหตุสมผลคิดแบบบ่สาวหาเหตุหาปัจจัยเอามาประกอบในการคิดและประกอบในการทำญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เช็คเช่นเดียวกันควรที่จะมีแนวความคิด ในอันที่ประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัจจัยที่เฮาตั้งทั้งหลายพิจารณาโดยรอบคอบแยบคายเพื่อให้ผลแห่งความคิดนั้นออกมาดีและก็สามารถที่จะบริหารความคิดนั้นให้เป็นการกระทำที่ดีสืบต่อไปได
1: ้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้ายรายการนี้ขอประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อบรรดาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าจากการที่อาตมาภาพได้น้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญในการเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลเป็นเจ้าภาพเข้าห่อเลี้ยงโรงทานผ้าบังสกุลนั้นจักใจในพิธีทำบุญอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยและเข้าห่อนั้นก็จะเอาเลี้ยงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่มาเดินจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุหลวงเวียงละปุนโดยปากัดบาเตลเฮอังกาศรัตนาเสลียงรูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยจากวัดจามเทวีมายังวัดพระธาตุหลวงเมืองละปุนทางนี้เป็นไปตามโครงการธรรมญาตราเดินเตสันถีเสริมปรมีครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและก็จังหวัดต่างๆในภาคเหนือนี้พร้อมเพียงเรียงหน้าเป็นเอกาสมานฉันท์เสนอชื่อท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้ประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยนั้นท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบพัฒนาวัดวาอารามส่วนราชการสถานีอนามัยและก็โรงเรียนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังตนอยู่รวมไปจนกระทั่งถึงถ่ายทอดแนวคิดนี้ต่อลูกศิษย์ของเปิ้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครูบาเจ้าใจยวงศาพัฒนาดังนี้เป็นต้นดังนั้นการเฮอังกาศรัตนาครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยขบวนธรรมญาตราได้เริ่มออกเดินทางจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มมาที่วัดพระพุทธบาทผาหนามมาที่วัดบ้านปางมาที่วัดวังหลวงมาที่วัดห้วยละมาที่วัดบ้านหงหลวงไปที่วัดบ้านเวียงหนองล่องแล้วก็จากนั้นมาก็ออกเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดกุลมะกรมณียารามวันนี้เป็นวันที่10ขบวนธรรมญาตราเฮอาราธนาครูบาเจ้านั้นจะมาถึงที่วัดจามเทวีเมื่อค่ำยามคืนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนามีการสวดพระพิธรรมแล้วก็มีการสวดปรมี30ตัดเพื่ออุทิศส่วนกัลปนาผลไปน้อมถวายเสริมเพิ่มเติมยังบุญญาปรมีของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยคืนวันที่10และเจ้าวันที่11นั้นก็จะมีพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยในเวลา9โมงครึ่งซึ่งก็จะได้ทำบุญถวายผ้าบังสกุลในคืนวันที่10ตอน1และก็เจ้าวันที่11แห่มตอน1หลังจากนั้นแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายพัตตาหารเพลแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวง เมื่อค่ำยามแลงก่อเหตุอาราธนาครูบาเจ้าโดยเสลียงกันหำจากวัดจามเตวีมาวัดพระธาตุหลวงเวียงละปุนแล้วก็อาราธนารูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยประทักษิณเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัย3รอบและในเวลาเมื่อค่ำยามแลงมาประมาณ6โมงก็จะประกอบพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยถวายผ้าบังสกุลถวายจตุปัจจัยทายทานซึ่งก็อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบได้อนุโมทนาตวยกันขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลเป็นเจ้าภาพเข้าห่อผ้าบังสกุลถวายแด่ท่านครูบาเจ้าและเข้าห่อนั้นมอบเพื่อแก่ญาติโยมที่เปิ้นมาเดินขบวนกันในแต่ละครั้งแต่ละคราวทุกปีก็ปฏิบัติอย่างนี้ปีนี้ก็จะเลี้ยงโรงทานเป็นโรงทานข้าวเหนียวหมูทอดถ้าจะว่าไปก็คือข้าวอุ่นจิ้นทอดไว้เตือนเนาะอาตมาประกาศไปแล้วในช่วงวันก่อนนั้นก็มีญาติโยมร่วมอนุโมทนาทำบุญกันมาส่วนหนึ่งและก็ที่ผ่านมาตวาแห่ง2วันบังเอิญมาได้อ่านเพื่อญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังก็มีคนมาร่วมอนุโมทนาทำบุญมากมายดังต่อไปนี้อันดับแรกคือคุณโยมแม่ทองเพ็ญวิสิทธิ์ศักดิ์บ้านสันกอดูตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดละปุนหอมผ้าบังสกุลมา2ผืนเข้าห่อ10ห่อคุณแม่เพียงเพ็ญปรีชากุลบ้านม่วงพี่น้องสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าแหม5ห่อที่เหลือนั้นก็เป็นน้ำดื่มคุณโยมแม่ศรีพันธ์จันจีนาอันนี้จากบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าห่อแหม9ห่อคุณโยมแม่บุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วจากชุมชนไก่แก้ว2ท่านนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลคนละ1ผืนจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่จันทิมาปัญโยใหญ่บ้านศรีโพธารามอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล4ผืนข้าวห่อแหมซาวห่อน้ำดื่มแหม200ร่วมทำบุญ9วัดวัดละ40บาทเป็นเงินอยู่360บาทรวมแล้วก็เป็นเงินพันกว่าบาทอนุโมทนากับแม่เนิ่มต่อมาคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเป็นเจ้าภาพข้าวแหม5ห่อเป็นเจ้าภาพข้าวห่อแหม4ห่อผ้าบังสกุล1ผืนก็100ซาวข้าวห่อ4ห่อก็156เท่ากับ276บาทเหลือแหมซาว4บาทก็เป็นน้ำดื่มเน้อคุณโยมสุจินตนาจากนั้นมาก็มามีคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เหยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างจากอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนเข้าห่อแหม10ห่อเปิ้นโอนเงินมาจำนวน740บาทนี่ก็ผ้าบังสกุลและก็เข้าห่อรวมจนกระทั่งถึงน้ำดื่มนี่อาตมาภาพก็เฉลี่ยไปตามนั้นตามที่เปิ้นเจตนาประสงค์มาทีนี้ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่แสงคำสอนบาลีคุณโยมแม่แสงคำสอนบาลีคุณโยมแม่ขันเงินโปธาคำนางสาวดาริกาสีทองอันนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเข้าห่อ2ห่อที่เหลือแหม2บาทนั่นก็เป็นน้ำดื่มเนาะเพราะว่าเปิ้นหอมมาคนละ200นี่จากบ้านห้วยละอำเภอบ้านห้องจังหวัดละปูนถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครูสุทธิพันธ์สุภาวัตรอันนี้จากบ้านปากกองอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพเข้าห่อมาอยู่17ห่อเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล2ผืนที่เหลือนั้น37บาทก็เอาเป็นเจ้าภาพน้ำลืมเห็นแล้วแม่นอเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยแม่ชีตุ๋ยธิตารีพุทธสันตพงษ์และก็บรรดาคณะญาติธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมณสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะของเพิ่นได้ปากันร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มแล้วก็เป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุลจำนวน5ผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเข้าห่อจำนวน12ห่อนี่ก็ที่เหลือก็เป็นน้ำดื่มแห่ม32บาทเพราะว่าเปิ้นโอนเงินมา 1,100 บาททีนี้ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่กิ่งแก้วชัยวุฒิบ้านวังไฮตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุลจำนวน1ผืนเข้าห่อแห่มจำนวน9ห่อแล้วก็ร่วมหอมทำบุญตาล9วัดตวยก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับคุณโยมแม่ไว้ณที่นี่ตวยเนอร์อาตมาภาพได้รับสายทานเมตตาธรรมจากคุณโยมแม่โดยดีมาตามลำดับทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่อุตสาคุณจงเจริญกลิ่นหอมบ้านใจสถานเปิ้นโอนเงินมาเป็นจำนวน 1,000 บาทเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล5ผืนเข้าห่อแห่ม10ห่ออันนี้ก็เปิ้นทำบุญตลอดเนอะคุณแม่อุตสากลิ่นหอมนี่นะเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพงพันธ์นันทกว้างคุณโยมพวงพันธ์นันทกว้างคุณโยมพรินนันทกว้างและคุณโยมบุญยฤทธิ์นันทกว้างอันนี้เป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล4ผืนเข้าห่อแห่ม4ห่อเป็นเงินอยู่636บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้อยตำรวจตรีประยูรอาจารย์กมลวรรณสินธุใจอันนี้เปิ้นทำบุญคล้ายวันเกิดเปิ้นในวันที่2เดือนมิถุนายนและก่อคุณโยมสุทธิเกียรติคุณโยมนวพรเด็กหญิงมนทิราพงไพบุญนี่เปิ้นก่อร่วมอนุโมทนาทำบุญนี่เปิ้นก่อร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล4ผืนเข้าห่อแห่ม4ห่อเป็นเงินทั้งหมดทั้งปวงจำนวน1,272 บาทตวยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัญญาคุณโยมพรทานมณีวันร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุล3ผืนเข้าห่อ8ห่อทำบุญเก้าวัดตวยจำนวน270บาทวัดละ30บาทที่เหลือก็เป็นการน้ำดื่ม58บาทอนุโมทนาเนอร์คุณโยมกัญญานี่เปิ้นก็ทำบุญเป็นประจำทุกครั้งมาบ่ได้ขาดทั้งนี้และก็เปิ้นขอน้อมอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาดวงวิญญาณของพ่อหลวงเหมยแม่หลวงจันสุภาษีพ่อหลวงเหมยแม่หลวงจันสุภาษีนี่เป็นบุพการีของเปิ้นก็อนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวเองทั้งหมดทั้งปวงนี่ญาติโยมถ้าตมาภาพรวมแล้วนี่นะจะได้ผ้าปังสกุลอยู่ในตอนนี้จำนวน75ผืนและก็ได้เข้าห่ออยู่จำนวน219ห่อบวกลบคูณหารคิดเป็นเงินแล้วเป็นเงินอยู่ 17,541 บาทก็เป็นสายทานศรัทธาธรรมของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีต่อพระพุทธศาสนามีต่อท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านทั้งหลายเน้อบุญศีลบุญทานปกป้องคุ้มครองรักษาบารมีของท่านครูบาเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษา ทุกท่านทุกคนเด้อปีแล้วก็โยมก็ร่วมทำบุญเป็นอย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนนักมากมายอาตมาภาพก็จักได้นำเอาปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงนี้ไปดำเนินการมอบให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเพิ่นได้ดำเนินการในการที่จะจ่ายผ้าบางสกุลอุทิศถวายแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยสืบต่อไปและก็จะจัดเข้าห่อเลี้ยงญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไปเน้อเอาละวันนี้วันที่10อาตมาภาพอยู่วัดไม่ได้ไปไหนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้เน้ออยู่ที่วัดยินดีที่จะรับสายทานศรัทธาธรรมจากญาติโยมทั้งหลายเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาบ้านดงหาดนาคอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่อันประกอบไปด้วยคุณโยมป้ออัดคุณโยมแม่เรือนคำเตชะวงนางคำเสาโชคสุนันทิพย์อันนี้บริจาคข้าวห่อมาตั้งมดตั้งปวง5ห่อด้วยกันต่อมาก็หมายมีป้อปั่นวงสายะแม่บัวคำพงตุ้ยบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญเป็นข้าวห่ออยู่100บาทคุณแม่คำสุขกาวินก็บริจาคข้าวห่อมา100บาทคุณโยมแม่ศรีพันญาณโสพร้อมด้วยครอบครัวบริจาคข้าวห่อมาจำนวน4ห่อด้วยกันอันนี้ก็อาตมาภาพได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแหมท่านหนึ่งคือคุณโยมป้อนานทองอินคุณโยมรสพรทากิจอันนี้จากบ้านทาดอนใจอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเพิ่นได้มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน 1,000 บาทในการที่จะไปตามทำบุญกับวัดณแดนดินถิ่นอีสานซึ่งคุณโยมพ่อนั้นทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกๆครั้งมาบ่ได้ขาดเลยแล้วก็ญาติโยมที่ฟังชื่อเสียงเรียงนามที่อาตมาภาพประกาศไปนี้แล้วท่านใดบ่มีชื่อในนี้หรือว่าบ่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเฮาออกวิทยุขาดหกตกหล่นไปอย่างไรก็ขอความกรุณาแจ้งเฮืออาตมาภาพได้รับทราบตัวเน้อส่วนว่าการจะเดินทางไปแสวงบุญเก้าวัดที่แดนดินถิ่นอีสานวันที่12ถึงวันที่15เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ขอประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าตอนนี้ได้รถละทั้งหมดทั้งปวงจำนวน19กันรถมีอยู่กัน1ขาดสมาชิกไป3แห่มกัน1ขาดสมาชิกไป1แห่มกัน1ก็ขาดสมาชิกไปแห่ม1ก็ต้องการสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปในกาลครั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน5ท่าน5คนด้วยกันใครจะร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้แสดงกุศลเจตนาปารภแจ้งความประสงค์มาตั้งอาตมาภาพแล้วก็ตวานี้มีคนที่เปิ้นได้ตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาอันนั้นก็คือคุณโยมผอ.พวงเพชรจินวงศ์รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1เล่ม500บาทขออนุโมทนากับคุณโยมท่านผอ.พวงเพชรจินวงศ์ไว้ณที่นี่ตุ้ยเน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อ ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ลายก็คือ062 154 9454

0: ละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
12: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ

0: ุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
1: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12 มิถุนายนนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อม OTOP Mid Year 2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงาน OTOP Mid Year 2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้า OTOPชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยด้วยงาน OTOP Mid Year 2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งาน OTOP Mid Year หรือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเนอร์เจ้าแบบอี้มาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมน้องอันอาทิวัฒน์กันทับปิงคนเดิมเลยเจ้าแบบอี้มาเจอกันแน่นอนในเรื่องของสุขภาพแต่ว่านี่เนาะฝุ่นมาลุมมาแต่นะครับผมใครอยู่ที่ไหนพองนะครับเรามัดระวังกันตัวเนอร์วันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ดูบานดูจองแต่ว่าใครลุ้มปึ่งฝุ่นปึ่งดูแลกันให้ดีนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของอาหารอร่อยแต่เจ็บปวดเหลือเกินมาฝากกันสักหน่อยเนอะใครเคยได้ยินพองนะครับว่ายอดผักกินแล้วมันจะเจ็บเข่าเจ็บคอนะมันเกิดอะไรยังขึ้นวันนี้มาแถลงใครกันสักหน่อยนะครับผมหลายคนนอนได้ยินก็แน่นอนหรือว่าประสบปัญหานี้แน่นอนเลยนะครับผมสำหรับคนที่กินผักแล้วมันเจ็บออดออดแอดแอดหัวเข่าไอ้นะหรือผู้ที่เป็นโรคเก่าเนาะเปิ้นบอกว่าห้ามกินยอดผักอันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่บางส่วนนะแต่ไม่ใช่ทุกส่วนมาฟังกันสักหน่อยนะครับผมสาเหตุสำคัญนะครับที่เกี่ยวของก็คือสารพิวรินนะครับผมคือเมื่อร่างกายย่อยสลายแล้วน่าจะกลายเป็นกรดยูริกนะหลายกรดนะครับหากรดยูริกนะสะสมในเลือดหนักจนเกินไปอาจจะตกนะครับผลึกตามคอต่างๆเนี่ยมันจะไปตกผลึกตามคอพับคองอหัวคงหัวเข่านี่นะโดยเฉพาะบริเวณนิ้วเท้าหน้าคอเท้าหรือว่าหัวเข่าเนอะทำให้เกิดอาการปวดอาการบวมอาการแดงแล้วมันห่อนๆวุบๆวาบๆตีหัวเข่าเนาะซึ่งเป็นอาการของโรคเกาต์นั่นเองนะครับผมยอดผักนะครับบางชนิดว่าจะปิ่นยอดกระถินยอดชะอมนะเลือกผักละนี่แหละครับผมสะเดาเนาะหน่อไม้อันน่ะนี่ของล้ำเลยนะครับผมหรือว่าผักพื้นบ้านบางชนิดเนาะมีพิวรินนะครับในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงเลยผู้ที่มีภาวะกรดยูริกสูงหรือเป็นโรคเก่าอยู่แล้วนะหากกินเข้าไปนะครับผมในปริมาณที่มันหนักเนาะอาจจะไปกระตุ้นหืออาการกำเริบขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับคนอันทั่วไปตีสุขภาพแข็งแรงนะครับการรับประทานยอดผักในปริมาณเหมาะสมมันได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะครับผมที่ทำให้ปวดคอหรือยอดผักนะครับยังเป็นแหล่งวิตามินแถมอยู่นะมีใยอาหารนะครับผมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะมีประโยชน์ต่อร่างกายในแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็คนเยอะจะได้นอหากเขาอยากจะกินยอดผักอยู่เพิ่นบอกว่ารับประทานอาหารหลากหลายกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งหนักจนเกินไปนะครับผมดื่มน้ำสะอาดเพียงพอนะครับอย่างน้อย 6-8 แก้วนะน้องอันบอกไว้แต่ว่านี่ก็บอกไว้เนาะเพื่อช่วยนะครับในเรื่องของการขับถ่ายการขับกรดยูริกนะครับออกจากร่างกายลดอาหารที่มีพิวรินสูงว่าจะเป็นเครื่องในซัดแหนมที่มีการยอดพักเนาะเครื่องในซัดน้ำซุปเข้มข้นนะสดซุปคอแห้งนั่นเนาะแล้วก็อาหารทะเลบางชนิดเนาะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเลิกได้เลิกงดได้งดกันเนาะควบคุมน้ำหนักนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนั่นเองนะครับหากมีอาการปวดคอบ่อยๆปวดบวมแดงสิ่งที่ต้องเยก็คือไปหาคุณหมอเนอะจะได้ตรวจวินิจฉัยว่าปิ้นอะหยังนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือการกินยอดผักมันได้ทําให้ทุกคนปวดคอนะแต่ในผู้ที่มีกรดยูริกสูงหรือว่าเป็นโรคเก่านั่นนะครับผมอยู่แล้วเนาะการรับประทานยอดผักบางชนิดนะในปริมาณที่หนักนะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับทําให้อาการเหล่านี้กําเริบเนาะนั่นน่ะกินให้พอเหมาะพอดีให้มันพอกับสุขภาพต้องการแล้วก็กินอย่างอื่นเข้าไปตัวกินน้ําหนักๆกันเนอะนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับยอดผักยอดหน่อที่เราชอบกินกันนะคะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้แต่วันนี้ข่าวละปูนจะเอาแบบว่าเรื่องยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเฮามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมที่ผ่านมานอดไทยได้ปิ้นจอบภาพการจัดงานระดับโลกหลากหลายวงการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาดนตรีศิลปะภาพยนตร์นะครับผมแต่นะครับผมแลก็ฮู้ก็ว่ากว่า30ปีแล้วที่ประเทศไทยเคยปิ้นจับภาพจัดประชุมการเงินระดับโลกมาตวยนะครับผมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือของว่าสั้นๆว่า IMF นะครับและก็ทุนกลุ่มธนาคารโลกเนาะหรือว่า World Bank นะครับผมเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดแล้วก็นักวิชาการด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั่วทุกมุมโลกเลยเปิ้นมารวมโต๊ะกันนะครับมารวมหารือประเด็นต่างๆบ่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพการเงินนะครับแล้วก็การลดความจนนะครับเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองการจัดงานระดับโลกนะครับที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2490มื้นมาละและจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของกุปีที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาปุ้นนะต่อเนื่องกันมา2ปีเนาะแล้วก็ทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดตีประเทศสมาชิกนะเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคแล้วก็มีความร่วมมือทั่วโลกเลยจากจุดเริ่มต้นนี้แหละครับผมปัจจุบันมีเพียง3ประเทศที่ได้รับเกียรติในการที่จะเป็นเจ้าภาพถึง2เตอร์หนอมว่าจะเป็นตุรกีนะครับผมญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไทยนะครับครั้งแรกเมื่อปี2534ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับความสำเร็จในครั้งนั้นนะครับผมทำเหอปี6เก่าประเทศไทยได้โคจรปิกมาจัดแล้วก็ปิ้นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุมนี้แฮมรอบหนึ่งการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีนี้เลย2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของไทยในหลายมิติมากเลยโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม15,000คนเลยนะทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสดีมากเลยที่คนไทยจะได้แสดงความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงานการคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนาะแน่นอนเลยท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่โดดเด่นมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือความนะฮะของคนไทยนะครับที่ทำเหอแขกที่มาเยือนประทับอกประทับใจกันเนาะการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่12-18ตุลาคม2569เนาะโดยหัวเรือใหญ่ก็คือ IMF นะแล้วก็ World Bank นะครับจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในปีนี้เพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจการเงินและก็ความท้าทายของระดับโลกที่ทุกประเทศต้องรับมือพร้อมกันนะครับผมส่วนประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนอกก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยก็คือ Thailand New Horizon Empowering People Building นะครับผมมีResilient นะครับผมมีเป้าหมายตีจะสะท้อนความคิดแนวคิดที่จะพัฒนาหรือประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระบบเศรษฐกิจและก็การเงินที่พร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตตัวทีมนี้มุ่งต่อยอดนะครับจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินแบบดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนาะรวมไปถึงศักยภาพของแรงงานไทยนะครับรวมทั้งนะครับความสำคัญในการยกระดับทักษะความรู้และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับผมพึ่งมีรายได้แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเนาะจะได้ก็ตามเนาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะในเรื่องเงินมาแม้จะโจยกับความสะดวกสบายมีประสิทธิภาพแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆนะอันนี้เราก็ต้องมาอู่เรื่องกันประเทศไทยอยากเสริมสร้างบทบาทในประชาคมโลกคือได้เห็นว่าเฮานี่แหละมีเสถียรภาพอยากคือคนติมานะปิกมาซ้ำนะปิกมาแอลซ้ำปิกมาเนาะเพราะว่าบ้านเฮามีวิวทิวทัศน์สวยงามวัฒนธรรมดีแต่เราก็มีความมืออาชีพทำงานได้เหมือนกันความสำคัญนะครับเฮาก็ยังจะเป็นพื้นที่ในหลายส่วนภาคเนาะที่จะระดมความคิดกันช่วยกันจุดประกายในเรื่องของการเงินความปลอดภัยต่างๆนะครับจะไปลืมเนาะ12ถึง18นี้นะครับผมตุลาคม2569เพอเปิ้นพดจะลดมาแอวบันเฮาติละปูนก็ตอนฮับเปิ้นหึดีนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ตวยมาอู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศเฮาจะได้สักแรงกับศักยภาพปัญหาว่าเฮาก็พร้อมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับผมแล้วก็มาปะกันใหม่เนาะกับ อู่ข่าวเล่าความจะอี้นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันติดก็คือกู้วันเลยนะ6โมงเจ้าเปิดมาเลยเก่า15เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์เฮาปะกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race FestivalToyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้งสองประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยนายกดิษฐ์ท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำ